0: ำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นที่จะสืบสานและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวว
1: ันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันทน์หอมให้แก่สำนักช่างสิบหมู่เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน
2: ายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าวันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะจัดพิธีส่งมอบไม้จันทน์หอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปที่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมรวมระยะทางประมาณ270กิโลเมตรโดยขบวนรถเชิญไม้จันทน์หอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา8นาฬิกาจากนั้นช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับมอบไม้จันทน์หอมที่สำนักช่างสิบหมู่ซึ่งประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการได้ในช่วงเวลา 14-15 นาฬิกาโดยไม้จันทน์หอมที่จะส่งมอบในครั้งนี้เป็นไม้ที่ผ่านการสำรวจและคัดเลือกไม้จันทน์หอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นคิดเป็นปริมาตรไม้รวมประมาณ16ลูกบาศก์เมตร
3: ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นความสำคัญของไม้จันทน์หอมถือว่าก็เป็นไม้ที่อยู่ในโบราณราชประเพณีของเรานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไม้มีค่าอีกชนิดหนึ่งที่อาจจะบอกว่าจะต้องเป็นไม้หายากในโลกเหมือนกันเพราะมันก็อยู่ในโซนเฉพาะในโซนของเรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยด้วยความที่พวกเราเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ป่านะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไว้เนี่ยก็ทำให้ไม้เหล่านี้ได้ดำรงคงอยู่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในโบราณราชประเพณี
2: ทางนี้ไม้จันทน์หอมมีคุณสมบัติเป็นไม้เนื้อแข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นนอกจากนี้ยังมีแปลงเพาะชำสำหรับผลิตกล้าไม้โดยคัดเลือกต้นแม่พันธุ์ที่มีลักษณะดีลำต้นตรงและแข็งแรงเก็บเมล็ดเพื่อนำมาเพาะเป็นกล้าก่อนนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าถิ่นเดิมซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีความชุ่มชื้นและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไม้จันทน์หอมชวนันท์มาลีรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสระหว่างไทยและกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์ในวันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้
4: นายศรีศักดิ์พวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันความพร้อมของฝ่ายไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมาธิการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคลอสระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยไทยจะแสดงให้เห็นว่าการยกเลิก MOU 44มาจากการที่กระบวนการดังกล่าวไม่มีความคืบหน้ามากว่า20ปีเพื่อเปิดแนวทางใหม่สำหรับการเจรจาทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งก่อนจะมาสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับยังมีการประนอมโดยสมัครใจด้วยและย้ำว่าทุกอย่างต้องมีการพูดคุยกันไม่ใช่ประเด็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจ

0: ท่าทีของเราคือการประนอมภาคบังคับต้องคุยในเรื่องของการปรับปรุงเขตนะให้มันไปถึงที่สุดเมื่อถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกันต่อไปในเรื่องของถ้ามีเขตทับซ้อนเราจะมีการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันยังไงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ควรจะอยู่ในขอบเขตของกระบวนการประนอมภาคบังคับอันนี้ก็เป็นท่าทีของเราทั้งหมดเนี่ยคือพอกระบวนการเนี้ยสิ้นสุดก็จะมีข้อเสนอแนะซึ่งมันไม่ได้มีข้อผูกพันทางกฎหมาย
1: ด้านนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญในการพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางการทำงานของคณะกรรมาธิการในระยะต่อไปโดยกระบวนการประนอมจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนพร้อมย้ำว่ากระบวนการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลจึงไม่มีคำพิพากษาหรือผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะเป็นข้อเสนอแนะเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายนำไปใช้เป็นพื้นฐานประกอบการเจรจาเพื่อยุติปัญหาข้อพิพาทอย่างเหมาะสมต่อไป
2: ในฐานะรัฐภาคีอังคลอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการประนอมอย่างเต็มที่เพื่อให้กรอบเวทีนี้ได้ช่วยสนับสนุนการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาเขตทางทะเลกับกัมพูชาอย่างยั่งยืน
1: สำหรับการประชุมครั้งแรกได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันพรุ่งนี้เวลา 8 นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมด้วยนฤมลอุดมพรรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปถึงซูเปอร์เอลนีโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีแล้วโดยจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานขณะนี้พบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการทำนาปีของเกษตรกรอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังยังต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไปนอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นด้วย
3: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพร้อมจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเกษียณปีนี้จำนวน 16,233 รายจำนวน 24,950 ล้านบาทนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่าในวันที่30กันยายนนี้จะมีสมาชิกกบข.เกษียณอายุราชการจำนวน 16,233 รายกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมต่อเนื่องของสมาชิกร่วมกับเงินสมทบภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนแม้สมาชิกเกษียณอายุราชการแล้วยังมีประมาณร้อยละ9ที่แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าขอฝากให้กองทุนบริหารต่อหรือออมต่อสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริหารเงินลงทุนของกบข.โดยกบข.มีบริการออมต่อ4รูปแบบได้แก่ออมต่อทั้งจำนวนทยอยรับเงินเป็นงวดๆขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้กบข.บริหารต่อและขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดๆโดยสมาชิกที่สนใจบริการออมต่อสามารถแจ้งความประสงค์ได้2ช่องทางคือแจ้งความประสงค์ทางระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางหรือแจ้งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: ข่าวดีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพหรือสตาร์ทอัพแอคเพื่อปรับกติกาให้ทันรูปแบบธุรกิจยุคใหม่ลดข้อจำกัดและช่วยให้สตาร์ทอัพไทยเริ่มต้นและเติบโตได้ง่ายขึ้นหัวใจสำคัญคือการเปิดทางให้สตาร์ทอัพระดมทุนได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้ที่เปลี่ยนเป็นหุ้นได้

0: การเปลี่ยนหนี้เป็นทุนการจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนรายใหม่รวมถึงเปิดให้บริษัทซื้อหุ้นของตัวเองคืนเพื่อนำมาเป็นแรงจูงใจให้พนักงานหรือผู้บริหารซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมสร้างธุรกิจอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือลดความยุ่งยากในการติดต่อภาครัฐโดยกำหนดให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service คอยให้ข้อมูลรับรองและประสานงานกับหน่วยงานต่างสตาร์ทอัพได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิและประโยชน์เป็นเวลา5ปีส่วนธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึกหรือดีเทคสามารถขยายได้สูงสุดถึง10ปีเรียกได้ว่าสตาร์ทอัพแอคฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญคือลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสและสร้างพื้นที่ให้สตาร์ทอัพประเทศไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพจากร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างเดินทางไปเยี่ยมชมการแข่งขันกอล์ฟที่รีสอร์ทส่วนตัวแห่งหนึ่งบนชายฝั่งตะวันตกของไอร์แลนด์เมื่อวานนี้โดยย้ำว่าการสนับสนุนให้ไอร์แลนด์เหนือแยกตัวออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรและรวมเข้ากับไอร์แลนด์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่สุดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พบหารือกับนายกรัฐมนตรีไมเคิลมาร์ตินของไอร์แลนด์ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับไอร์แลนด์สำหรับการสนับสนุนการรวมกันและสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มนักการเมืองของรัฐบาลอังกฤษขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษปฏิเสธถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการลงคะแนนเสียงอีกครั้งรวมถึงการลงประชามติเกี่ยวกับการแยกตัวของไอร์แลนด์เหนือออกจากสหราชอาณาจักร
4: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูดเปซิสเคียนแห่งอิหร่านภายหลังการพบหารือกับชีคโมฮัมเหม็ดบินซายิดอัลนายานผู้ครองเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE นอกรอบการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่ม BRICSที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางปะทุขึ้นโดยผู้นำของทั้งสองเห็นพ้องที่จะปิดฉากอดีตมุ่งไปสู่อนาคตและสร้างอนาคตร่วมกันทั้งนี้ UAE ถือเป็นประเทศที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า6เดือนและการที่อิหร่านเปิดปฏิบัติการตอบโต้ประเทศพันธมิตรของสหรัฐในตะวันออกกลางขณะที่ UAEตอบโต้ด้วยการระงับการค้าและการแลกเปลี่ยนทางการเงินกับอิหร่านทั้งหมด
3: องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานของสหประชาชาติหรือ IOM รายงานว่าความขัดแย้งระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติกับกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งผลให้ประชาชนชาวเยเมนกว่า 85,818 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่น IOM กล่าวเพิ่มเติมว่าจำนวนผู้พลัดถิ่นกว่า 2,000 คนเดินทางถึงสาธารณรัฐจิบูติในแอฟริกาซึ่งเชื่อมระหว่างอ่าวเอเดนกับทะเลแดงแล้วถูกส่งไปยังศูนย์พักพิงในเมืองโอโบกพร้อมเตือนว่าจำนวนผู้อพยพจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ท่ามกลางความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องด้านสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งพระศาสนาจักรคาทอลิกตรัสว่าเยเมนกำลังเผชิญความยากจนและความขัดแย้งซึ่งไม่สามารถแบกรับวิกฤตเหล่านี้ได้เพียงลำพังและทรงเรียกร้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยกระดับความช่วยเหลือสำหรับกลุ่มผู้ลี้ภัย

0: ที่เดินทางมาถึงสาธารณรัฐจิบูติและชุมชนเมืองโอโบก
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยงานค้นหาและกู้ภัยของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเรือโดยสารเวอร์โกทรานสปอร์ต8ล่มในทะเลชวาเนื่องจากเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย6รายและยังสูญหาย129รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารจากเรือลำดังกล่าวได้อย่างน้อย108คนจากทั้งหมด243คนและลูกเรืออีก30คนซึ่งออกเดินทางจากเมืองสุราบายาจังหวัดชวาตะวันออกไปยังเมืองบันจามาซินจังหวัดกาลิมันตันใต้เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาส่วนสาเหตุที่เรือล่มยังอยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรในสิงหาราชวงศ์เสงี่ยมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนโดยผลรุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของพรมนัสวัฒนปรีดาทีมสปายเวลา1ชั่วโมง 35.58 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพรเทพโพสุวรรณทีม SDC คะแนนรวม98คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1สนามนี้เป็นของจุฑามาศอริยประพลทีมสปายเวลา1ชั่วโมง 59.07 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอิสริยาชูพุทธพงศ์ทีมคอนดิวทรีชั่นไซคลิงคะแนนรวม124คะแนนพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานไทยแลนด์โอเพ่นในปีนี้ประสบความสำเร็จตามแผนของสมาคมกีฬาจักรยานทุกประการหลังเปิดเวทีให้นักกีฬาหน้าใหม่ทั้งรุ่นยุวชนเยาวชนได้แสดงศักยภาพก่อนคัดเลือกนักปั่นที่มีผลงานโดดเด่นก้าวสู่ทีมชาติไทยไปแข่งขันทั้งเอเชียนยูธเกมและยูธโอลิมปิกเกมรวมทั้งรุ่นมาสเตอร์ไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100โดยเด็กสัตว์ร้ายเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามสรัญลักษณ์วิชิตสารน้องสาวของวิวคุณวุฒิวิชิตสารแข่งรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวตบเอาชนะอิสฮารานีบาเราจากอินเดีย2-0เกมคว้าแชมป์เวิลด์ทัวร์รายการแรกมาครองได้สำเร็จขยับจากอันดับ106ของโลกขึ้นมาอยู่อันดับ79ของโลกทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยลงสนามเกมกระชับมิตรรายการ Spring World Challenge Volleyball เจอกับสโมสรซากะฮิซามิสึ Spring ดีกรีแชมป์ SV League ฤดูกาลล่าสุดผลปรากฏว่าทีมสาวไทยแพ้ไป 1-3 เซตโดยจากนี้ทีมชาติไทยจะเดินทางไปเมืองนาโกย่าเพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C วันที่16กันยายนพบมองโกเลียวันที่17กันยายนพบคีร์กีซสถานและวันที่18กันยายนพบกับไต้หวันเทนนิสอาชีพชายเมนโบเทนนิสทัวร์ M15 นนทบุรีรายการที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีโดยประเภทชายเดี่ยวนักเทนนิสไทยโคจรมาชิงชนะเลิศกันเองชนะเพชรฉันทะมืออันดับ3โคชนะมาคุสมาลัสเช็กวูยือซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมนี 6-3 และ6-2ชนะเพชรคว้าแชมป์โบเทนนิสรายการที่2รับเงินรางวัล 2,160 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 68,900 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีประกอบด้วยโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวที่สอนประสิทธิ์และปรัชกรภาชีรัตน์เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่15-20กันยายนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบ้างบางแห่ง
2: รุ่นอายุไม่เกิน12ปีที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่15-20กันยายนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนัก

0: บางแห่ง
1: รุ่นอายุไม่เกิน12ปีที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่15ถึง20กันยายนพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมาก

0: ากบางแห่งกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:34 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง93ซมและเวลา 20:26 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร18ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง21ซมและเวลา 14:58 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง7ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 น
1: 1นาทีกับกปท.การขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะที่มีผู้ซ้อนท้ายเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ต้องอาศัยความชำนาญมากกว่าการขับขี่คนเดียวเพราะทักษะในการประคองรถและควบคุมรถจะแตกต่างกันไปดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จึงควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นโดยก่อนออกตัวรถนั้นต้องแน่ใจว่าผู้ซ้อนท้ายนั่งอยู่ในท่านั่งที่เหมาะสมส่วนการขับขี่นั้นก็ควรกะระยะห่างระหว่างช่องว่างให้เหมาะสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อไม่ให้เกิดการเฉี่ยวชนไม่ควรจะเปลี่ยนทิศทางของรถในระยะกระชั้นชิดทันทีทันใดเพราะอาจจะสร้างความสับสนให้กับเพื่อนร่วมทางทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทันเกิดการเฉี่ยวชนและเป็นอันตรายได้ทั้งนี้ผู้ที่ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายต้องสวมหมวกนิรภัยตลอดการเดินทางเพื่อความปลอดภัยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าพระโกรธพระลองตอนที่สองพระโกรธและพระลองอยู่ในสำรับเดียวกันคือมีชั้นในและชั้นนอกรวมเป็นองค์เดียวกันเมื่อใช้ชั้นนอกประกับชั้นในแต่มีปัญหาเรื่องการเรียกเพราะบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระโกรธเรียกชั้นนอกว่าพระลองบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระลองเรียกชั้นนอกว่าพระโกรธการจะเรียกว่าอย่างไรนั้นหากพิจารณาตามเอกสารจดหมายเหตุเรื่องงานพระบรมศพและงานพระศพจะพบว่าในสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกรธและเรียกชั้นนอกที่ประกับชั้นในว่าพระลองต่อมาในสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกรธและเรียกชั้นนอกที่ประกับชั้นในว่าพระลองต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์หมายกำหนดการพระบรมศพและพระศพซึ่งบัญญัติโดยพระมหากษัตริย์ก็ไม่ทรงเปลี่ยนธรรมเนียมการเรียกของสมัยรัตนโกสินทร์ให้เป็นไปตามสมัยอยุธยายังคงเรียกชั้นในว่าพระลองชั้นนอกว่าพระโกรธ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนภาวะไขมันในเลือดสูงภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นปัจจัยสำคัญที่

0: ทำให้หลอดเลือดแดงทั่วร่างกายตีบตันเนื่องจากมีไขมันสะสมพอกอยู่ภายในผนังหลอดเลือดปัจจัยนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับชนิดของอาหารโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงภาวะไขมันในเลือดสูงถือเป็นภัยเงียบเพราะมักไม่แสดงอาการชัดเจนแม้ระดับไขมันในเลือดจะสูงมากก็ตามจึงควรตรวจเลือดเพื่อดูระดับไขมันอย่างน้อยปีละครั้งโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในเมืองหรือผู้ที่นิยมบริโภคอาหารไขมันสูงหรืออาหารต่างประเทศติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukrom ไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตรินทร์ศรีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือครอบครัวอุปถัมภ์ค่ะ
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวณรนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
3: ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ขอพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องการปฏิบัติทำง่ายๆซึ่งเป็นกฎของกรรมเดิมแล้วก็เข้าถึงซึ่งพระนิพพานอีกทั้งนี้ก็รู้ว่าความง่ายในการปฏิบัติในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคมีอยู่สมเด็จพระบรมครูสอนไว้แต่ว่าสำหรับที่ท่านหลายเห็นว่าการปฏิบัติในศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเข้าถึงพระนิพพานเป็นของยากอันนี้อาตมาเองก็มีความสงสัยเหมือนกันว่าทำไมหนอสาวกขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ชอบสอนแบบนั้นแต่จะไปโทษสาวกขององค์สมเด็จพระทรงทันทุกพระองค์ก็ไม่ได้นี่เราต้องเรียกกันว่าท่านอาจารย์ท่านหลายตั้งเหตุตั้งผลกันขึ้นมาหาเหตุยากๆมาสอนบอกว่านี่พระธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนนั้นต้องปฏิบัติกันให้ถึงเครียดแบบนี้มันถึงจะดีนี่สิบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายการเป็นปฏิบัติแบบนี้อาตมาไม่อยากจะพูดว่าเป็นการทำลายความดีของพระพุทธเจ้าเลยขอพูดสมัยว่าท่านทั้งหลายมีความเข้าใจผิดคิดว่าสอนให้ลูกศิษย์ปฏิบัติในแบบฉบับที่ยากๆมันเป็นของขลังดีมีความรู้สึกอย่างนี้เป็นเหตุให้เสียผลที่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้ปรารถนาในความดีแต่ความจริงถ้าสาวกขององค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บรรลุมรรคผลแล้วสอนตามแบบฉบับที่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วสอนก็รู้สึกว่าเป็นของไม่ยากถ้าจะว่ากันไปทีสำหรับท่านทั้งหลายที่เป็นพระอรหัตตผลสอนคนนี้ไม่ยากจริงๆทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นท่านได้บรรลุแล้วย่อมทราบดีว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระประทีปแก้วที่ท่านได้บรรลุมาแล้วสิ่งใดบ้างที่พอสมควรกับกำลังใจพระบรรดาท่านพุทธบริษัทเหมือนกับการเดินทางถ้าเรารู้จักทางลัดแต่ว่าไม่เสียผลประโยชน์เราเดินทางลัดจะถึงง่ายกว่าดีกว่าปล่อยให้บุคคลผู้ไม่รู้จักทางเดินบุกเข้าป่าเข้ารกไปพบหนามบ้างพบสัตว์ร้ายบ้างในที่สุดเขาเหล่านั้นก็จะคลายความพยายามเห็นว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ยากเกินไปเลยหมดกำลังใจที่จะพึงปฏิบัตินี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทบรรดาคณาจารย์ทั้งหลายที่สอนกัน หรือว่าเขียนตำรับตำราขึ้นมานิยมเขียนให้มันยากแต่ความจริงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเวลาสอนคนองค์สมเด็จพระทศพลไม่ได้สอนยากหาวิธีที่บุคคลผู้รับฟังจะเข้าใจได้ง่ายที่สุดเท่าที่จะง่ายได้นี่เราฟังเรื่องราวขององค์สมเด็จพระจอมไตรฟังกันไปดูจะเห็นว่าองค์สมเด็จพระบรมครูนะสอนแบบง่ายๆตอนนี้ก็จะนำเอาสัตว์เดรัจฉานเข้านิพพานมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งซึ่งความจริงก็เป็นพวกเดียวกับงูเหลือมฟังธรรมมาพร้อมกันเรื่องการฟังธรรมของสัตว์เดรัจฉานกลุ่มนี้ก็ฟังเช่นเดียวกับงูเหลือมชอบใจเฉพาะในเสียงธรรมเขาไม่ได้รู้เรื่องว่าผู้ที่ไปกล่าวนั่นเป็นพระและไปซ้อมทำกันเป็นพระเขาไม่รู้จักคำว่าพระแล้วเขาเองก็ไม่รู้จักภาษามนุษย์และเสียงที่กล่าวไปจะหาว่าเขารู้ว่าเป็นธรรมะก็เปล่าเพียงแค่พอใจในเสียงเท่านั้นเมื่อตายจากความเป็นสัตว์ไปเกิดเป็นเทวดาพ้นจากเทวดาเป็นลูกของชาวประมงเป็นคนออกจากลูกชาวประมงบวชเป็นพระในสำนักของพระสารีบุตรฟังธรรมซ้ำอีกครั้งเดียวเป็นอรหัตผลนี่เรียกว่าเร็วกว่างูเหลือมงูเหลือมต้องมาเกิดเป็นคนมาบวชเป็นอเจลกแล้วก็ได้ทิพยจุคุยานจึงกว่าจะเข้าถึงศาสนาขององค์สมเด็จพระวิชิตมารต้องใช้เวลาทั้งหลายสิบปี คือตอนบวชเป็นพระได้ทิพยจุคุยานแล้วพระเจ้าอโศกมหาราชยังเป็นเด็กต่อมาเมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชครองราชวินดาแทนเบียนอกครองราชสมบัติแทนราชวินดาก็แสดงว่าอย่างน้อยพระองค์ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า30ปีหลวงตาองค์นี้ก็คงจะปาเข้าไปถึง 6-70 ปีเข้าไปแล้วนี่เสียเวลามากสำหรับกลุ่มหลังนี่ไม่เสียเวลามากค่อยฟังกันต่อไปเรื่องนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเคยฟังพระเทศมามากแต่อาจจะไม่ได้สนใจท่านผู้นี้คือใครท่านผู้นี้ก็คือข้างคาว500ตัวนี่เป็นนอนห้อยหัวอยู่ในถ้ำเดียวกับงูเหลือมขณะนั้นพระสงฆ์นั้นหลายพากันไปซ้อมพระอภิธรรมด้วยการซ้อมแบบนั้นเป็นการซ้อมให้คล่องไม่ใช่ว่าจะซ้อมอภิธรรมให้เกิดความชำนาญแล้วนำไปสวดศพก็หวังจะได้ปัจจัยมาหล่อเลี้ยงชีวิตพระสมัยนั้นท่านไม่ได้คิดแบบนั้นท่านคิดอย่างเดียวว่าทำยังไงหนอเราจะจึงจะเป็นอรหันต์เข้าถึงซึ่งพระนิพพานได้ นี่เป็นอารมณ์ใจส่วนใหญ่และมีปริมาณสูงสุดในขณะที่พระพุทธเจ้ายังดำรงพระชนอยู่เมื่อพระทั้งหลายเหล่านั้นเรียนอภิธรรมจากสำนักขององค์สมเด็จพระบรมครูแล้วยังได้เอานำเอาพิธรรมนำเอาพระพิธรรมที่องค์สมเด็จพระประทีปแก้วสอนไว้ไปสาธยายให้ขึ้นใจเพื่อจะจำข้อธรรมไว้ประพฤติปฏิบัติดังนั้นในขณะที่ท่านทั้งหลายเข้าไปซ้อมอภิธรรมในถ้ำหลังนั้นคือในถ้ำเดียวกันกับที่งูเหลือมนอนอยู่ แต่ว่าข้างคาวพวกนี้ไม่ใช่ชอบธรรมะขององค์สมเด็จพระบรมครูหรือว่าชอบเสียงอภิธรรมแต่เฉพาะบทอายตนะท่านชอบฟังเสียงทั้งหมดถ้าไม่รู้ว่าเสียงว่ายังไง ที่พระท่านหลายไปซ้อมกันก็ซ้อมแบบเสียงพร้อมๆกันทำเสียงให้สม่ำเสมอกันเพื่อความคล่องและความมีระเบียบข้างคาวทั้งหมดชอบใจเสียงทั้งหมดเขาฟังเรียบๆสนอดีจะรู้ว่าเสียงนี้เป็นเสียงธรรมะก็หาไม่ฟัง

ไปฟังมาเผลอหลับหลับเท้าก็หลุดหล่นลงมาศีรษะกระทบหินตายหมดทั้ง500ตัวเมื่อตายแล้วเพราะฟังเสียงในธรรมพอใจในธรรมก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกทั้งหมดมีวิมานทองคำเป็นที่อยู่มีนางฟ้า500เป็นบริวาร นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านฟังเดสูตรคือบุคคลตัวอย่างฟังไว้ก็ดูตัวอย่างอย่างข้างข่าวที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีบันทึกเสียงเข้าไว้ เพื่อฟังธรรมจากเสียงแต่บังเอิญเสียงในธรรมบทใดบทหนึ่งก็ตาม อันเป็นที่พอใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทพยายามฟังบทนั้นไว้ให้ขึ้นใจเราจะจำได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าทำจิตใจให้รัดรึงผูกติดเข้าไว้กับทำบทนั้นเราชอบทำบทไหนไม่ต้องฟังทุกบทอันดับแรกฟังไปทุกตอนฟังไปทุกบทถ้าปรากฏว่าเรารักส่วนใดส่วนหนึ่งมากเราฟังเฉพาะส่วนนั้นให้ช่ำใจ ถ้าเวลาที่ท่านจะตายจิตใจของท่านพอใจอยู่ในธรรมบทนั้นหมายความว่าขณะจะตายถ้าเปิดธรรมบทนั้นฟังก็ดีหรือไม่ได้เปิดฟังธรรมบทนั้นแต่ถ้าว่าจิตใจจับอยู่ในธรรมบทนั้นเป็นอันว่าจิตใจของท่านจับอยู่ในธรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าจิตเตสปาริสุทเทสุคติปาติรังคาเพราะว่าในขณะใดที่จิตใจเราพอใจในธรรมขณะนั้นจิตก็ว่างจากกิเลสถ้าเป็นอย่างนี้ท่านเองก็จะได้ผลดีอย่างเช่นเดียวกับข้างคาวทั้ง500ตัวหรือว่าเช่นเดียวกับงูเหลือม ตอนนี้มาคุยถึงเรื่องข้างคาวต่อไปนี่เป็นอันว่าท่านทั้งหลายทราบแล้วว่าวิธีไปสวรรค์แบบง่ายๆด้วยการพอใจในการฟังธรรมพอใจบทไหนมากฟังซ้ำอยู่แค่นั้นเราไปสวรรค์ได้เอาไว้ตอนหนึ่งก่อนอันดับแรกเรายึดสวรรค์ไว้เป็นทุนก่อนต่อมาข้างคาบทนั้นที่ฟังธรรมในศาสนาขององค์สมเด็จพระชินวรไม่รู้เรื่องแต่ว่าพอใจในเสียงเมื่อศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นคือพระพุทธเจ้าทรงมาอุบัติในโลกเป็นพระพุทธเจ้าประกาศพระพุทธศาสนาปรากฏว่าเทวดาข้างข่าวทั้ง500ก็จุติจากเทวดาคำว่าจุติแปลว่าเคลื่อนเขาไม่ได้หมายความว่าตายเมื่อเกิดเป็นลูกชาวประมงในเขตของพระพุทธศาสนาพวกชาวประมงพวกนี้มีความเลื่อมใสในภาษาลีบุตรมากต่อมาข้างข่าวทั้ง500ที่มาเกิดเป็นลูกชายชาวประมงเขาได้โปรดทราบไม่ได้เกิดที่พ่อเดียวแม่เดียวกันถ้าเกิดพ่อเดียวแม่เดียวกันกันทั้ง500อย่างนี้เขาเรียกว่าครอกแล้วไม่ใช่เหล่าคนเมื่อเกิดในคณะนั้นร่วมกันแต่ว่าร่วมคณะไม่ใช่ร่วมพ่อร่วมแม่คนเดียวกันพ่อแม่คนหนึ่งอาจจะมีลูก5คน3คน4คนแบ่งกันเกิดไม่ใช่รวมไปเกิดท้องเดียวคราวละ5คนนี่จะแย่เมื่อแกเกิดมาแล้วต่อมาโตขึ้นก็มีความพอใจในภาษาลีบุตรซึ่งเป็นอักษาวกเบื้องขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอบวชในสำนักของภาษาลีบุตรเมื่อบวชแล้วก็อยู่ในสำนักของภาษาลีบุตรในการนั้นปรากฏว่าเป็นเวลาการที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังไปแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดา
คือนำเอาอภิธรรมทั้งเจ็ดคัมภีร์นี้ไปสอนพระพุทธมารดาพร้อมไปด้วยเทวดาและพรหมทั้งหมด ในวันหนึ่งองค์สมเด็จพระบรมสุคตเวลาเช้าลงมาบิณฑบาตแต่ความจริงมาถึงเวลาเช้าทุกวันร่างกายต้องการอาหารเพราะว่าการที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นไปเทศโปรดพระพุทธมารดาพระองค์ไปด้วยอภิญญาสมาบัติยกกายไปทั้งกายไม่ใช่ว่าถอดจิตใจขึ้นไปอย่างที่พระได้มโนมยิทธิคือว่าการขึ้นไปของพระต่างกันบางท่านได้เฉพาะมโนมยิทธิก็เอาไปเป็นนามกายคือกายภายในที่เราเรียกกันว่าจิตคำว่าจิตในที่นี้จะไปหมายความว่าเป็นดวงดวงมันก็ไม่ถูกความจริงแล้วมันเป็นกายกายหนึ่งที่เราเรียกกันว่าอทิสมานกายมีหัวมีเท้ามีมือมีขามีร่างกายเหมือนกันเพราะว่ากายนี้จะสวยหรือไม่สวยปานใดต้องวัดกันทั้งด้านกุศลผลบุญที่เราทำไว้ถ้าเราทำบาปกายนี้ก็เสื่อมโทรมมองดูไม่สวยถ้าเรามีบุญร่างกายก็สวยถ้าบุญมากเท่าไรร่างกายนี้สวยมากเท่านั้นถ้าร่างกายของพระที่ประกอบไปด้วยนิพพานจะเห็นเป็นแก้วประกายพลึกทั้งดวงมีแสงสว่างมากนี่กายประเภทนี้เราจะทราบกันได้เมื่อเราได้เจโตปริยัติญาณเพราะอาศัยที่เรามีความเคารพในศาสนาขององค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุ ความรู้อันนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ได้มาแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้สอนพวกเราพุทธบริษัทถ้าเราปฏิบัติตามเราก็ได้เช่นเดียวกันนี่มาพูดกันไปว่ามาถึงเวลาบิณฑบาตแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็ทรงใช้พระปาฏิหาริย์ให้ระมิดรูปพระเป็นองค์หนึ่งเหมือนกับพระองค์ให้เทศต่อพระองค์ก็ทรงลงมาบิณฑบาตยังเมืองมนุษย์ในวันหนึ่งพระองค์เห็นพระสารีบุตรที่ขอบสระโภคณี องค์สมเด็จพระจินาสีจึงได้มีพระพุทธฎีกาจะเรียกพระสารีบุตรว่าสารีบุตรดูก่อนสารีบุตรเธอจงมาหาตถาคตในเวลาบิณฑบาตกลับจากบิณฑบาตแล้วพระสารีบุตรกำลังจะกลับวัดองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์จึงมาดักพระสารีบุตรอยู่พระองค์สมเด็จพระบรมครูทรงทราบว่าพระที่เป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรทั้ง500รูปเดิมทีเดียวเคยฟังอภิธรรมทั้ง7คัมภีร์ถ้าเขาฟังซ้ำอีกทีก็ปรากฏว่าเขาจะได้บรรลุมรรคผลพระองค์สมเด็จพระทศพลทราบอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินสีจึงได้ไปดักพระสารีบุตรที่ขอบสระโภคณีเมื่อพระสารีบุตรพบองค์สมเด็จพระจินสีเข้ามากราบถวายบังคมแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าสารีบุตรดูก่อนสารีบุตร เธอจงเรียนโดยก่อนเจตประการนี้ไปคำว่าประกรณ์หมายความทั้งหัวข้อธรรมที่บรรดาพระสงฆ์ท่านหลายนำมาสวดผีตายคือคนตายในเวลานี้และองค์สมเด็จพระจินสีก็มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าสารีบุตรลูกศิษย์ของเธอทั้ง500รูปที่บวชอยู่ในสำนักของเธอเดิมทีเนี่ยเขาเป็นข้างคาว500ตัวเคยฟังประกรณ์เจ็ดประการนี้มาแล้วแล้วก็ตายหล่นลงมาตายพร้อมกันไปเกิดเป็นเทวันดาทั้ง500ท่านเมื่อหมดบุญจากเทวันดาก็จุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นลูกชาวประมงเวลานี้บวชในสำนักของเธอถ้าเขาฟังประกรณ์เจ็ดประการนี้จบด้วยความเคารพท่านทั้งหมดนั้นจะเป็นอรหันต์ทั้งหมดทันทีเมื่อองค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำภาษา

สารีบุตรแล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็บอกกับพระสารีบุตรให้เรียนประกรณ์ทั้ง7ประการคือพระอภิธรรมทั้ง7คัมภีร์องค์สมเด็จพระจินสีกล่าวธรรมแต่เพียงโดยย่อพอได้ความตามที่พระนำมาสวดเวลาคนตายในเวลานี้เมื่อจบแล้วองค์สมเด็จพระจินสีก็แยกจากพระสารีบุตรขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นเทวโลกชั้นดาวดึงส์ไปเสด็จประทับที่บรรดุกำพลศิลาอาเทศต่อพระที่องค์สมเด็จพระบรมโลกนาถทรงนิรมิตไว้ทั้งนี้พรหมและเทวดาทั้งหลายจะทราบก็หาไม่เพราะเป็นอำนาจพระพุทธปาฏิหาริย์สำหรับพระสารีบุตรนั้นเมื่อรับได้สันดับคือเรียนพระกรทั้งเจ็ดประการจากองค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดามาแล้วกลับมาก็ปฏิบัติตามกระแสคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วเพื่อมาฉันข้าวเสร็จแล้วจึงได้เรียกพระที่เป็นบริษัททั้ง500รูปมาประชุมกันแล้วก็แสดงพระกรเจ็ดประการพร้อมด้วยคำอธิบายให้เข้าใจบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นมาฟังพระกรเจ็ดประการพร้อมด้วยคำอธิบายจบก็ปรากฏว่าบรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลสูงสุดในพระพุทธศาสนา นี่แหละธรรมดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหน้าการที่นำประวัติความเป็นมาของงูเหลือมคนดีข้างคาวคนดีมาแสดงให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัททราบก็มีความหวังตั้งใจอยู่อย่างเดียวคือว่าการสั่งสมบุญบารมีในเขตของพระพุทธศาสนานี้เพื่อการเข้าถึงพระนิพพานเป็นของไม่ยากนักถ้าหากว่าท่านทั้งหลายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ดัดแปลงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เสียผลท่านทั้งหลายที่เกิดมาเป็นคนพบพระพุทธศาสนาแล้วก็มีความเคารพในพระพุทธศาสนาตั้งหน้าบำเพ็ญบุญญกิริยาวัตถุเพื่อสร้างความดีทุกประการตามที่องค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ที่เป็นเช่นนี้ก็แสดงว่าท่านทั้งหลายเคยพบองค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแล้วและมีน้ำใจผ่องแผ้วประกอบไปด้วยกุศลบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนจึงมีความพอใจในการสันดับและปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แสดงว่าบุญบารมีของท่านทั้งหลายสร้างมาแล้วใหญ่โตมากจึงมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งที่เราไม่ได้เคยพบตัวพระพุทธเจ้าก็มีความแน่ใจว่าพระพุทธเจ้ามีจริงเรื่องอย่างนี้บรรดาพุทธบริษัทชายหญิงจะเปรียบเทียบกันได้ว่าคนที่เขาเป็นเพื่อนกับท่านก็ดีอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงก็ดีที่จะมีความเคารพในศาสนาขององค์สมเด็จพระจินสีอย่างท่านอาจจะไม่มีท่านเคยไปพูดเรื่องพระพุทธศาสนาเขาจะสั่นหัวเพราะเรื่องของศาสนาเป็นยาเสพติดใช้ไม่ได้นักบวชในศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรเป็นผู้ทวงความเจริญทวงความมั่งมีศีลสุขของสังคมอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนเป็นการเปรียบเทียบถึงบุญบารมีหากว่าท่านทั้งหลายจะบอกว่าแหมบารมีที่ข้าพเจ้าสร้างมาน้อยเต็มทีไม่สามารถจะเป็นพระอรหันต์ได้แต่บางท่านไม่พูดอย่างนั้นพูดเสียใหม่ว่าข้าพเจ้าไม่มีบุญบารมีมาเลยไม่สามารถจะเป็นพระอรหันต์ได้ถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคิดอย่างนี้ก็ขอโปรดประทานอภัยกลับใจคิดเสียใหม่คิดว่าถ้าเราไม่มีบุญบารมีที่เคยสะสมไว้เราจะพอใจในคำสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้
ดูตัวอย่างเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงของท่านก็แล้วกันท่านพอใจในพระธรรมแต่เขาไม่มีความพอใจนี่เปรียบเทียบบารมีกันได้ในตอนนี้เป็นอันว่าท่านทั้งหลายทราบแล้วว่าเวลานี้ท่านมีบารมีพอสมควรถ้าแกรวมความแล้วก็ดีกว่าข้างคาวดีของมูเหลือมากอย่างน้อยที่สุดท่านก็รู้ว่านี่เป็นธรรมพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่สอนไว้ถ้าบุคคลผู้ใดปฏิบัติตามจะมีความสุขหรือว่าถ้าความเลื่อมใสไม่มีถึงแค่นั้นท่านทั้งหลายก็ยังรู้จักคำพูดที่พระท่านสวดเมื่อฟังเครื่องเสียงที่ฟังว่านี่เป็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ภาษาแห่งคำพูดถ้าจะเปรียบเทียบกับก้างคาวและงูเหลือมท่านดีกว่าหลายแสนเท่าในเมื่อก้างคาวกับงูเหลือมเป็นสัตว์ดิบฉานฟังธรรมไม่รู้ว่าธรรมและก็ไม่รู้เรื่องพอใจแต่เพียงเสียงตายแล้วเป็นเทวดาได้อันนี้เป็นทุนใหญ่เบื้องแรกแล้วกลับลงมาเกิดเป็นคนฟังพระธรรมซ้ำอีกคราวหนึ่งก็ปรากฏว่าสำเร็จอรหัตผลเพราะนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทเกิดเป็นคนฟังภาษาก็รู้เรื่องแล้วก็มีความเข้าใจว่านี่เป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอันว่าท่านมีกำไรดีกว่างูเหลืองและค้างคาวทั้งหมดหากว่าท่านพอใจในเสียงธรรมขององค์สมเด็จพระบรมสุคตที่บรรดาพระสงฆ์สาวกนำมาแสดง ฟังแล้วจงอย่าทิ้งไปเลือกฟังหลายๆเรื่องอย่ากลัวเปลืองเวลาและอย่ากลัวเปลืองเงินบันทึกก็ไว้หลายๆเรื่องหลายๆตอนแล้วก็พิจารณาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรว่าเรื่องไหนเราชอบใจมากที่สุดมีอยู่เท่าไหร่ฟังตอนที่เราชอบใจให้หนักให้ขึ้นใจเมื่อเวลาก่อนจะหลับนึกถึงพระธรรมบทนั้นนึกก็ไว้สัก 2-3 นาทีแล้วก็หลับไม่เป็นไรถ้าเวลาตื่นใหม่ๆนึกถึงธรรมบทนั้นเขาไว้สักนิดหน่อยเป็นการกระตุ้นเตือนใจเวลากลางวันที่ประกอบกิจการงานถ้าว่างเมื่อไรนึกถึงธรรมบทนั้นเขาไว้ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าบุญวาสนาบารมีของท่านยังอ่อนจะต้องเร่ร่อนไปในวัฏสงสารถ้าตายไปจากมนุษย์เมื่อไรอย่างน้อยที่สุดท่านก็เกิดเป็นเทวดาหรือพรหมนี่ถ้าหมดบุญวาสนาบารมีจากเทวดารูปมมาเกิดเป็นคนฟังธรรมซ้ำอีกหนเดียวเขาบอกว่าพระอรหันต์ก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีย่อมรู้ใจคน ว่ามีเกี่ยวกุศลส่วนใดมาในชาติก่อนองค์สมเด็จพระชินวรจะสอนบทนั้นเป็นการซ้ำหรือว่าสะกิดแผลเก่าจะทำให้เราเข้าถึงธรรมะบทนั้นได้โดยฉับพลันและเป็นอรหันต์ทันทีเรื่องดีไม่ดีเวลาที่เราเกิดเป็นเทวดาถ้าพระสีอานตรัสขึ้นมาเรายังเป็นเทวดาหรือผมถ้าฟังเทศจากพระสีอานเพียงจบเดียวบรรดาท่านพุทธบริษัทก็จะได้บรรลุมรรคผลพระนิพพานเพราะว่าองค์สมเด็จพระวิชิตมารเทศสอนพุทธบริษัทคราวไรปรากฏว่าเทวันดาหรือผมบรรลุมรรคผลมากกว่าคนเพราะว่าเทวันดาก็ดีผมก็ดีมีกายเป็นทิพย์มีความเป็นอยู่เป็นทิพย์ไม่มีความทุกข์ไม่มีกังวลเมื่อจิตน้อมไปในส่วนของกุศลแล้วก็ปรากฏว่ามีความเข้าใจในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วได้ดีเป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลได้ง่ายเอาละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมองดูเวลาเห็นว่าจะหมดเวลาสิ้นแล้วก็ขอยุติคำแนะนำในเรื่องคำประสูตรไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: จูงควายไปไหนล่ะกล้า
1: ผมจะพาไปกินหญ้า
0: ปล่อยให้รกร้างหญ้าขึ้นสักขนาดนั้นเลยเหรอไหนว่าเขามีงบประมาณทั้งจัดซื้อและดูแลน่ะ
2: FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งวิทยีเด้อค่ะเด้อ
2: กองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์081-133-0630 081-133-0630นครหลวงเวียงจันทร์540-7111 540-7111เด้อ
3: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร089-687-3368 089-687-3368 089-687-3368

0: ้ยกลุ้มใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
1: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
0: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกินขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้า
1: สมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
2: ไอ้จ้อยมึงเป็นอีหยังสีสันเหลืองลาหน้าตาเสียดเซี่ยวเหลืองกระปูกี
3: พ่อใหญ่จักว่าเป็นหยังเขาก็กินได้สงสัยเป็นพยาธิมันเป็นปั้นปนในท้องไปหมดแต่ก็หาซื้อยายังมากินกันแล้วขามันว่าได้จักเถื่อ
2: นี่ยาทายพยาธิเค16พ่อใหญ่ขามันเป็นประจำได้ผลดีอีหลีเค16กินทายพยาธิและขาพยาธิอยู่ในแผงเดียวกันยาทายพยาธิเค16อยู่ในแผงเดียวกันมือเดียวเถื่อเดียวทายพยาธิขาพยาธิตายยกข้างทั้งตัวพยาธิและไข้พยาธิ0,000หมดตายเกลี้ยงบ่เหลือสบาย
3: ดีแล้วพยาธิร้ายมึงอย่าอยู่เลยต้องตายด้วยเค16แน่นอน
2: ยาทายพยาธิเค16ขาพยาธิร้ายตายบ่ผิดกฎหมายเฝ้าขาให้มันตายหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป

0: ตราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
2: นครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อแม่เลี่ยงค่ำจำปาทองโทร020-5540-7111 5540-7111
1: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
3: บ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ใสถ้าบ่ถึกใจให้ไข่ค้ำบ่ด่านซิ่งเจาะให้เด้อไข่ค้ำบ่ด่านซิ่งรับเจาะน้ำบ่ด่านทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังพร้อมบริการติดตั้งงานโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อนุ่มสุวิชัย0811330630 081 133-0630 081 133-0630เจาะถึงที่เจอหน้า 100% ไข่ค้ำบ่ด่านซิ่งไข่ค้ำบ่ด่านซิ่งเด
4: ้อราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพันนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
5: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
6: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
7: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

วัสดีค่ะสุขภาพดีสร้างได้นะคะกับเจฟ INL วันนี้มาพบกันนะคะคุณผู้ฟังติดตามรายการของเจฟได้วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะพบเจอกันได้ทางคลื่น 104.5 อำเภอท่าบ่อนะคะแล้วก็ในส่วนของทางออนไลน์คุณผู้ฟังก็ยังติดตามได้นะคะจะเป็น www.nakaraonline.com นะคะตรงนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะคะสำหรับช่องทางออนไลน์คุณผู้ฟังลองติดตามดูนะคะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยทางช่องทางออนไลน์สำหรับ www.nakaraonline.com เนี่ยอันนี้รับฟังได้นะคะแต่ในส่วนของทางช่องทางวิทยุตามปกติเนี่ยสำหรับ 104.5 อำเภอท่าบ่อคุณผู้ฟังก็สามารถรับฟังได้ครอบคลุมหลายพื้นที่นะคะทางฝั่งนครหลวงเวียงจันทน์ก็รับฟังได้เนาะแล้วก็ในส่วนของทางจังหวัดหนองคายเองเนี่ยก็ถือว่าคลื่นชัดเจนแล้วก็ไปได้ไกลนะคะหรืออย่างที่บอกแล้วว่าถ้าคุณผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกว่าแบบเอ๊ะสัญญาณเป็นยังไงบ้างอยากเล่าให้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้หรือจดเบอร์โทรของเจฟนะคะแอดไลน์กันเพิ่มเป็นเพื่อนเนี่ยก็พูดคุยกันทางโทรศัพท์ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเจฟจะแจ้งในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ให้คุณผู้ฟังนะรอจดรอบันทึกกันนะคะยังไม่คุยตอนนี้ไม่เป็นไรเนาะมีไว้อยากคุยอยากโทรเมื่อไหร่ก็จะได้พูดคุยกันก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตนะคะแจ้งคุณผู้ฟังหน่อยนิดนึงหลายท่านที่โทรเข้ามาช่วงนี้หายหน้าหายตาไปไหนหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องขอโทษขออภัยมากๆสำหรับในเรื่องของการจัดรายการนะคะก็จะมีบางช่วงที่แบบโอ้โหภารกิจรัดตัวก็อาจจะหายไปนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าบริหารเวลาได้ค่อนข้างลงตัวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะได้พบกันแบบสดๆเนาะแล้วก็ช่วงนี้อย่างที่บอกแล้วว่าพอบริหารเวลาแล้วเนี่ยก็น่าจะได้พบกันบ่อยขึ้นนะคะในเรื่องของช่องทางการจัดรายการเนาะแต่ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่คุณผู้ฟังยังแบบคิดถึงกันตลอดมีโทรศัพท์

มาถามนะคะแล้วก็รวมถึงมาสั่งผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ยังต่อเนื่องกันอยู่นะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าส่งที่ไหนบ้างดูแลท่านไหนบ้างนะคะแต่ว่าก่อนอื่นในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์จะฝากนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังไม่แน่ใจว่าเตรียมจดกันไหมหรือยังเนาะมีสมุดปากกาโทรศัพท์หรืออะไรก็ตามแต่นะคะอุปกรณ์ที่สามารถจดบันทึกได้เตรียมเลยนะคะเดี๋ยวเจ๊จะแจ้งเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะเบอร์ของเจ๊นะคะ0896873368 0896873368นะคะเดี๋ยวย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังแบบช้าๆชัดๆเนาะจะได้จดกันไว้0896873368นะคะเบอร์นี้เป็น LINE อัตโนมัตินะคะคุณผู้ฟังกดบันทึกปุ๊บเนี่ยไลน์ของเจ๊จะเด้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นอยากจะพูดคุยกันทางไลน์ก็ได้เหมือนกันนะคะไม่เสียตังค์เพิ่มเติมเนาะทางไลน์ก็นิดนึงนะคะแนะนำตัวเองหน่อยชื่ออะไรนะคะฟังอยู่ที่ไหนสัญญาณชัดเจนดีไหมหัวข้อที่สนใจหรืออยากจะพูดคุยก็สามารถ อย่างที่บอกแล้วว่าไลน์แจ้งกันมาได้นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ของเจ๊เนี่ยจะมีบางท่านโทรเข้ามาโชว์เบอร์ไว้ก็มีเหมือนกันนะคะหรืออาจจะโทรเข้ามาช่วงที่เจ๊ยังแบบติดธุระหรืออะไรอย่างนี้ยังไม่ได้รับเดี๋ยวเจ๊ติดต่อกลับนะคะหรือส่วนใหญ่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะใช้เบอร์โทรของลูกของหลานโทรมาก็แจ้งเจ้าของเบอร์เขาไว้นิดนึงเนาะเผื่อเจ๊โทรกลับไปเขาจะได้ไม่งงช่วงนี้มิจฉาชีพยิ่งเยอะด้วยเนาะเพราะฉะนั้นแจ้งเจ้าของเบอร์นิดนึงนะคะหลายท่านเนี่ยให้แบบลูกๆหลานๆโทรให้หรืออะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็สำหรับผู้สนับสนุนรายการก็เช่นเคยนะคะอยู่กับเราเหมือนเดิมนะปีนี้ต้องบอกว่าปีที่13แล้วนะคะสำหรับการจัดรายการอยู่ทางอุดรแล้วก็หนองคายนะแล้วก็รวมถึงผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยถือว่านานมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL นะคะผลิตภัณฑ์ตัวสารเสริมพืชนะคะตัวสะพรั่งกาแฟไอแนลคอฟฟี่หรือส่วนอาหารแพกลางน้ำก็ยังถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักที่อยู่ด้วยกันมานานจริงๆเนาะยังเหนียวแน่นอยู่นะคะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ INL เนี่ยต้องบอกว่าดูแลคุณผู้ฟังนะคะทั้งประเทศของเราเลยเนี่ยก็ดูแลมานานแล้วนะแต่ว่าถ้าเฉพาะโซนอีสานเนี่ยที่จะมาอยู่ที่ทางอีสานเนี่ยก็ถือว่าดูแลกันนานมากๆเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านที่ใช้ก็ยังแบบยังใช้อยู่ตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะคะต้องบอกว่า INL เนี่ยคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะอย่างหลายท่านมีปัญหาเรื่องของข้อเสื่อมกระดูกพรุนเจ็บหลังเจ็บเอวปวดเกาต์รูมาตอยหมอนรองกระดูกทับเส้นต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะควบคู่กับยาของคุณหมอได้นะคะวันละ2แคปซูลหลังอาหารเช้าตรงนี้เนี่ยรับรองว่าอาการที่เป็นอยู่นะคะอย่างหนักๆเนี่ยก็เราเบาบางลงได้หลายวิธีที่เราแนะนำให้รวมถึงหลายท่านที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะที่เป็นเรื่องของเบาหวานความดันแผลเรื้อรังจากโรคเบาหวานอย่างนี้เนาะแล้วก็จะมีภาวะในเรื่องของชามือชาเท้าตามมานะคะหรือเรื่องของโรคแพ้เหงื่อตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพด้านไหนนะคะคุณผู้ฟังที่มีปัญหาอยู่เนี่ยสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราที่ต้องถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆที่อยู่ด้วยกันมานานเนาะคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยเคยใช้แล้วบางท่านก็อาจจะยังไม่เคยใช้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มที่เป็นเรื่องของเบาหวานเนี่ยอันนี้เนี่ยจะดูแลหลายท่านอยู่เหมือนกันนะคะต้องบอกว่าถ้าเป็นรวมทั้งอุดรทั้งหนองคายแล้วก็รอบนอกอีกเนี่ยเราดูแลหลายท่านมากเลยนะคะต้องบอกว่าเป็นหลายเคสมากๆแล้วก็รวมถึงตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ยังใช้ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องนะคะแต่ก็จะมีบางช่วงอาจจะแบบหายไปบ้างนะคะด้วยแบบปัจจัยหลายอย่างแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังกลับมาใช้แล้วก็รวมถึงยังเป็นครอบครัว INL กับเราอยู่นะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆนะแล้วก็จะมีช่วงที่เพิ่มขึ้นมาคุณผู้ฟังหลายท่านมีสอบถามแล้วก็แบบประมาณพูดคุยเนาะว่าแบบอยากให้แบบเปิดเพลงบ้างในช่วงแบบเวลาของเจี๊ยบอะไรอย่างนี้นะคะเปิดให้ได้นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจี๊ยบจะหาเพลงมาเปิดให้เนาะในช่วงนี้ชั่วโมงนึงอาจจะสัก2เพลงอย่างนี้เนาะแต่ว่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะของเจี๊ยบเนี่ยถ้ายังไม่ได้รับโทรศัพท์ก็เป็นว่าท่านไหนที่อยากจะได้เพลงก็อาจจะแบบไลน์มาแจ้งล่วงหน้าอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะจะให้วันละ2เพลงนะจะประมาณนี้นะคะแต่ว่าหลังจากช่วงนี้ก่อนแล้วกันนะคะเป็นชั่วโมงถัดไปหรืออะไรอย่างนี้ขอดูก่อนว่าจะ
เปิดเพลงประเภทไหนหรืออะไรอย่างนี้คุณผู้ฟังชอบแบบไหนก็สามารถโหวตกันได้นะคะตรงนี้เนี่ยเราเป็นประชาธิปไตยมากๆฟังรายการแล้วก็โหวตเลือกเพลงอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะเตรียมไว้ให้ชั่วโมงละ2เพลงนะคะแต่ว่าชั่วโมงนี้ยังไม่ได้เริ่มนะเป็นชั่วโมงถัดไปแล้วกันนะคะแล้วก็เรื่องของการส่งผลิตภัณฑ์ก็ยังส่งให้เหมือนเดิมนะคะแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะแตกต่างกว่าเมื่อก่อนนิดนึงคือตั้งแต่ช่วงหลังโควิดมาเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยได้แบบออกไปเจอกันเท่าไหร่เนาะก็จะมีที่ทางจังหวัดอุดรเขตอำเภอเมืองแล้วก็รอบนอกที่แบบห่างไม่ไกลมากเนี่ยยังเจออยู่นะคะแต่ถ้าบางทีพื้นที่ที่อยู่ไกลมากๆเนี่ยถ้าแบบไม่ได้มีการไปพร้อมกันหลายๆจุดจะอาจจะไม่สะดวกเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นการส่งพัสดุไปให้นะคะแต่ว่าเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางอันนี้ก็สะดวกอยู่นะส่วนใหญ่เนี่ย1วันไม่เกิน2วันคุณผู้ฟังก็ได้สินค้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่ว่าช่วงนี้ถ้าไม่ได้ไปเองจะอาจจะเป็นการส่งพัสดุให้แต่ก็จะมีบางเคสที่เป็นแบบเคสหนักอยากให้ไปดูแลหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังไปอยู่นะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ด้วยช่วงนี้เนี่ยเวลาของเจ็บเองเนี่ยอาจจะน้อยนิดนึงอย่างนี้นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการส่งพัสดุให้เล่านิดนึงหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมานานนะคะว่าช่วงนี้ทำอะไรบ้างต้องบอกว่าช่วงนี้จะทำหลายอย่างมากทำเรื่องของร้านอาหารก็ทำอยู่นะคะแล้วก็เพิ่มเติมตอนนี้มีสาขา2ก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการเรียนปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งเรียนนะคะจะก็จบปอโทมาแล้วตอนนี้ก็ต่อในเรื่องของปอเอกอยู่นะคะก็เหมือนเดิมทำเรื่องของอาหารนะคะในเมื่อของเราดูแลผู้สูงอายุอยู่แล้วนะคะดูแลคุณผู้ฟังแล้วก็เรื่องของโภชนาการต่างๆคราวที่แล้วเนี่ยจะทำเรื่องของอาหารของผู้สูงอายุเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของอาหารเหมือนกันนะคะแต่เป็นเรื่องของอาหารพื้นถิ่นหรือว่ารสชาติอาหารที่หายไปอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงไหนที่ลงพื้นที่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่นะคะมีเมนูอาหารที่แบบแนะนำหรือเมนูอาหารที่คิดถึงจากเมื่อก่อนเคยกินตอนนี้หากินยากแล้วหรืออะไรอย่างนี้ก็สามารถพูดคุยกันได้นะคะจริงๆเนี่ยจะต้องขอความรู้จากคุณพ่อคุณแม่ด้วยซ้ำเพราะว่าเราก็อยากจะรักษาแล้วก็อนุรักษ์อาหารเหล่านี้ไว้ให้กับคนรุ่นหลังนะหรือว่าเยาวชนรุ่นหลังนี้ค่ะให้เขาได้รู้จักว่าเมื่อก่อนเมนูแบบนี้เนี่ยเราเคยทานกันมาเนาะแต่ตอนนี้อาจจะหาทานได้ยากแล้วด้วยความที่แบบอาจจะไม่ค่อยได้ทำกับข้าวกินเองอย่างนี้นะคะหรือว่าวัตถุดิบหายากกว่าเดิมไหมหรืออะไรอย่างนี้คุณผู้ฟังนะคะที่แบบมีเมนูเด็ดๆที่แบบโอ้เคยกินเมื่อก่อนแล้วตอนนี้หายากอยากจะแบบเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ก็แนะนำได้นะคะเพราะว่าจะทำเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะสืบสานในเรื่องของอาหารที่กำลังจะหายไปหรือว่าคือต่อยอดให้เป็นที่รู้จักอย่างนี้นะคะเวลาลงพื้นที่ก็จะถามคุณพ่อคุณแม่นี่แหละว่าแบบกับข้าวเมื่อก่อนเป็นยังไงอะไรที่เคยทานเดี๋ยวนี้หายไปบ้างอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ก็แบบโอ้โหถ้าได้นั่งคุยเรื่องอาหารเนี่ยยาวมากเลยนะคะแต่ถ้าพูดเรื่องของสุขภาพเมื่อไหร่เนี่ยหลายท่านก็จะอ้ำๆอึ้งๆนิดนึงนั่นแหละค่ะไม่เป็นไรเนาะก็ในเรื่องสุขภาพเนี่ยก็ค่อยดูแลกันไปนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าไปที่ไหนมาบ้างวันนี้เนี่ยเนื้อหาอาจจะไม่ได้หนักมากนะคะเรามาพูดคุยกันก่อนแล้วกันเพราะว่าก็หายไปนานไม่ค่อยได้เจอกันหลายท่านมาฟังเสียงแล้วก็จะแบบเอ๊ะมาแล้วเหรอหรืออะไรอย่างนี้นะคะต้องบอกว่ามาแล้วค่ะกลับมาแล้วนะคะตรงนี้ก็พยายามนะคะอย่างที่บอกแล้วเรื่องของการบริหารเวลาตอนนี้ก็ค่อนข้างจะสำคัญมากๆด้วยงานหลายอย่างเนาะเขาเรียกว่าทั้งงานราชงานหลวงนี่แบบโหรับเต็มๆมากเลยค่ะช่วงแบบ 2-3 เดือนที่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเบาๆหรือว่าเพลาลงแล้วนะคะก็จะกลับมาเข้มข้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพของคุณผู้ฟังเรื่องของการจัดรายการเนื้อหาสาระสิ่งที่เรานำมาฝากนะคะพูดนิดนึงก่อนที่จะพักฟังเรื่องของสปอตของเรานะคะสปอตผู้สนับสนุนรายการเนี่ยขอเกริ่นหน่อยวันนี้เนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องเบาๆเพราะว่าจะพูดถึงเรื่องของอาหารการกินแต่ต้องบอกว่าในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยวันนี้จะพูดถึงเรื่องของผลไม้นะคะคุณผู้ฟังเริ่มเดาแล้วว่าเป็นผลไม้อะไรต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการเตือนภัยแล้วการเรื่องของอาหารการกินนะคะกินให้ถูกกับโรคภัยไข้เจ็บหรือว่ากินเขาเรียกว่ากินอาหารให้เป็นยาเนาะแต่อย่าทำให้อาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยเป็นพิษหรือว่าส่งผลเสียต่อร่างกายซึ่งตรงนี้เนี่ยที่จะนำมาเล่าให้ฟังในชั่วโมงเนี่ยจะเป็นการเตือนเรื่องของการกินผลไม้กับเรื่องของสุขภาพของเรานะคะว่ามันจะเกี่ยวโยงกันได้ยังไงกินแล้วเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายบ้างหรือผลไม้ชนิดเนี่ยมีผลเสียยังไงหรือคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอยู่เนี่ยจะมีวิธีหลีกเลี่ยงหรือคือจะกินยังไงให้ไม่เกิดผลเสียต่อร่างกายอย่างนี้นะคะคุณผู้ฟังรอฟังนิดนึงนะคะแล้วก็อย่างที่จะบอกไปในเรื่องของเพลงนะคะคุณผู้ฟังสามารถ
ไลน์มาทิ้งไว้ได้ว่าอยากจะฟังเพลงไหนนะคะแต่ไม่ใช่ชั่วโมงนี้นะจะเป็นยกยอดเป็นชั่วโมงถัดไปนะคะแต่โมโหดกันอีกทีนึงว่ายังไงนะว่าถามจิ๊บเนี่ยความเชี่ยว

0: การเรื่องของเพลงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ก็อยากให้คุณผู้ฟังได้แบบในชั่วโมงฟังเพลงด้วยอะไรอย่างนี้เพราะมีหลายท่านนี่ก็จะมีแบบขอเพลงด้วยอะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้เตรียมให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่แล้วว่าอ่ะก็ตามใจคุณผู้ฟังด้วยเนาะแล้วก็ตามใจผู้จัดด้วยเราก็จะได้แบบมีความสุขด้วยกันทั้งคู่อะไรอย่างนี้นะคะฟังเรื่องสุขภาพเนี่ยบางท่านก็อาจจะเครียดเนาะบางท่านก็อยากจะแบบรีแลกซ์แล้วก็ฟังเพลงด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะคะของเจฟเนี่ยเรื่องของสุขภาพจะก็จะเน้นเรื่องของอาหารการกินด้วยการดูแลสุขภาพในเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของการกินเรื่องของชีวิตประจำวันเนี่ยจะสอดแทรกให้คุณผู้ฟังก็จะได้ดูแลสุขภาพง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เจ็บแนะนำให้ตัว INL เนี่ยดูแลคุณผู้ฟังได้แน่นอนนะคะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวอย่างนี้แล้วกันก่อนที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องที่นำมาฝากเนี่ยเดี๋ยวจะขอพักฟังสปอตสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันค่ะ
1: สุขภาพดีสร้างได้เฮ็ดง่ายๆได้สู้มือสู้เว้นมีปัญหาสุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมอ่อนเพลียง่ายคอเสื่อมกระดูกพุ่นปวดหลังปวดเอวน้ำตาลสูงๆต่ำๆควบคุมบ่ได้มีโรคแทรกซ้อนเป็นความดันเป็นแผลเรื้อรังจากโรคเบาหวานจิตตกซึมเศร้าย้อนโรครุมเร้านอกจากสิไปหาหมอปีนปู่แล้วก็โทรหาเฮาเดอร์มีคำแนะนำดีๆทางเลือกใหม่ๆสิเว้าให้ฟังโทรมา0896873368หรือผู้ใดอยากได้ผลิตภัณฑ์อินโนไลท์ INL ไปกินควบคู่กับยาหมอกระโทรมาได้ที่0896873368 0896873368INL Coffee กาแฟดีแซ่บอีหลีมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นเบาหวานก็กินได้น้ำหนักหลายอ้วนลงพุงก็กินดีเป็นความดันไขมันในเลือดสูงกินแล้วบ่ตื้มมือตื้มเกลือบ่มีผลเสียต่อสุขภาพเป็นกาแฟอาราบิก้า 100% คาเฟอีนต่ำบ่บีบหัวใจบ่มีคอเลสเตอรอลบ่มีน้ำตาลรสชาติแซ่บๆนัวนัวย้อนเค็มๆจากถั่วเหลืองเจก็กินได้มีส่วนผสม16อย่างในซองเดียวกันอาทิเช่นเข่าก้องงอกจมูกเข่าหอมนิ่มซ่องกินแล้วมีกลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมฝ้าฝ้ามาซื้อไปกินเด้อ INL Coffee แซ่บอีหลีขอบอกใครอยากได้โทรสั่ง0896873368 0896873368
2: ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ DMP ปุ๋ยดีมึงอย่าจื้ออ
3: ย่าจื้อ
2: เร่งรากปรับสภาพดินแข็งแรงโตไวต้นใหญ่ได้ผลผลิตดีแมลงหนีไกลอนาคตอันไกลเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหันมาใส่ DMP

0: เห็นผลสัตว์นี่บอต้องล่อสัตว์นาอย่าลืมปุ๋ยดีมึงอย่าจืด
1: ความพิเศษไว้เพื่อคนพิเศษเช่นคุณร้านอาหารแค่กลางน้ำมอบความพิเศษไม่เหมือนใครด้วยอาหารไทยและอีสานหลากเมนูความอร่อยรสชาติระดับภัตตาคารอาหารที่โดนใจพร้อมเครื่องดื่มราคาเบาๆบรรยากาศดีดีมีแพรกลางน้ำให้นั่งสถานที่กว้างเหมาะสำหรับการเซลฟี่รสชาติอาหารแบบไทยและอีสานบอกเลยว่าคุณต้องติดใจอิ่มอร่อยในวันพิเศษบอกเพื่อนบอกแฟนหรือคนแขนคนพิเศษแวะไปที่ร้านอาหารแพรกลางน้ำอยู่ถนนอุดรหนองคายขาเข้าอุดรธานีเลยปั๊มปตท.นาคาเพียง1กิโลเมตร0842728997และ0854395194
2: ค่ะกลับเข้ามานะคะคุณผู้ฟังฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยได้ลองเอาไปใช้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพจริงๆนะโดยเฉพาะหลายท่านเนี่ยมีโรครุมเร้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานนะคะความดันโรคต่อเนื่องต่างๆจากเบาหวานเนี่ยอันนี้เนี่ยหลังจากเป็นไปแล้วนอกจากเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยภาวะอื่นๆที่ตามมานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการปวดข้อปวดเข่าเจ็บหลังเจ็บเอวอันนี้คือจะมีแทบทุกคนเลยนะคะที่เป็นอย่างนี้ต้องบอกเลยว่าหลายท่านเนี่ยโทรมาสั่งผลิตภัณฑ์ไปเริ่มแรกเนี่ยก็ปรึกษาเรื่องของการเจ็บหลังปวดเอวหรือมีภาวะปวดตามข้ออย่างนี้ก่อนนะคะคุยไปคุยมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่เลยต้องบอกว่าประมาณ 80-90% ของคุณผู้ฟังที่สั่งผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คืออันนี้เนี่ยเป็นปลายเหตุแล้วนะคะต้นเหตุจริงๆเนี่ยก็คือเรื่องของเบาหวานนี่แหละที่ทำให้มีโรคต่อเนื่องต่างๆตามมานะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแหละอย่าปล่อยให้ตัวเองเจ็บตัวเองปวดอยู่นะคะลองเอาตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเราตัว INL เนี่ยไปใช้ควบคู่กับยาของคุณหมอนะอย่างบางคนเนี่ยเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นนะคะเจ็บปวดตึงช้างแต่เอวไปที่ต้นขานะคะมือเท้าก็ชาอย่างนี้น่ะแล้วก็ช่วงอากาศเปลี่ยนนะคะบางทีมีภาวะแบบมือเย็นเท้าเย็นอย่างนี้นะแล้วก็เวลาที่หนาวก็จะหนาวมากกว่าคนอื่นเวลาร้อนก็จะร้อนมากกว่าคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นภาวะที่ร่างกายขาดความสมดุลเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเนี่ยต้องดูแลทั้งระบบนะคะเพราะฉะนั้นหลายท่านที่โทรเข้ามาแล้วก็ปรึกษาเนี่ยนอกจากในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเราก็จะมีแนะนำเรื่องของอาหารการกินนะคะกินให้ถูกโรคกินอาหารให้เป็นยาอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพหรือว่าการมีสุขภาพดีในระยะยาวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฝากผลิตภัณฑ์ดีๆของเราด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL นะคะแล้วก็ใครที่ปลูกพืชปลูกผักนะคะอย่าลืมตัวนี้ก็ฝากไว้เลยสารเสริมพืชสะพรั่งเนี่ยสูตร1บำรุงดินนะคะสูตร2เนี่ยจะเป็นการเร่งต้นเร่งโตเร่งผลผลิตราคาไม่แพงเลยนะคะซองนึงเนี่ย350 บาทใช้ควบคู่กันสูตร1สูตร2นะคะลงทุนแค่ประมาณ700บาทเองแต่ว่าใช้ได้เนี่ยประมาณ6ไร่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากรู้ว่าใช้แล้วดีจริงไหมต้องเอาไปลองนะคะสุดท้ายในเรื่องของอาหารการกินก็ต้องฝากสวนอาหารแพกลางน้ำนะคะคุณผู้ฟังอยู่ตรงแยกบ้านผือนะคะคือถ้ามาจากทางหนองคายเนี่ยมุ่งหน้าทางอุดรตรงแยกไฟแดงบ้านผือค่ะร้านเราจะอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกไฟแดงนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็สามารถแวะไปรับประทานอาหารได้เป็นแฟนคลับแฟนรายการเนี่ยแจ้งน้องๆพนักงานได้เลยนะคะจะให้ส่วนลด 10% ทันทีเลยสำหรับหลายท่านที่ไปใช้บริการกันนะคะถ้าอยากจะเจอกันอยากจะพูดคุยอย่างนี้เนี่ยรบกวนแจ้งล่วงหน้านะคะจะได้แบบโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านหรืออะไรอย่างนี้เนาะแต่ถ้าแบบปุบปับเนี่ยจะแบบจะไม่ได้อยู่แถวนั้นก็มีเหมือนกันบางท่านมาแล้วก็ไม่เจอนะคะก็ต้องแบบโหขอโทษมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแจ้งกันล่วงหน้านะคะส่วนของการส่งผลิตภัณฑ์นะคะช่วงนี้เนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าเป็นการส่งพัสดุให้นะคะที่ใช้กันประจำเลยที่ส่งให้ล่าสุดก็อย่างของคุณแม่ทางบ้านโคกคอนนะคะตรงนี้ที่แรกเนี่ยจะมีช่วงหนึ่งที่คุณแม่หายไปเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้คุณแม่บอกคุณแม่กลับมาแล้วนะคะก็ดีใจนะคะส่งให้คุณแม่เรียบร้อยแล้วสำหรับคุณแม่ทางโคกคอนอำเภอท่าบ่อเนาะแล้วก็จะมีคุณแม่อีกท่านหนึ่งอยู่ทางบ้านหนองกกบ้านถ่อนนะคะตรงนี้ก็คุณแม่นี่ใช้ต่อเนื่องแล้วนะคะต้องบอกว่าใช้ต่อเนื่องมาน่าจะเกือบปีแล้วมั้งถ้าเจ๊จำไม่ผิดนะคะแล้วจะมีคุณแม่ทางบ้านถ่อนที่แบบใช้กันอยู่ตลอดเนาะจะมีบ้านพอบ้านถ่อนมีทางบ้านผือแล้วก็ทางโคกคอนนี่แหละจะมีช่วงหนึ่งตอนนั้นจะมีการส่งผิดไปด้วย แต่ก็ยังโชคดีนะคะคือคุณแม่แบบอยู่ใกล้กันบอกว่าส่งผิดไปสนีเนี่ยแจ้งบอกว่าชื่อของแม่น่ะถูกแต่ว่าตำบลที่เอาไปลงอ่ะผิดอย่างนี้นะคะแต่ว่ารู้จักกันก็เลยโทรไปถามว่าแบบคุณแม่ได้สั่งไหมใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณแม่ก็เลยโทรมาเล่าให้ฟังว่าพอเสร็จปุ๊บก็ว่าอยู่ว่าทำไมของถึงช้าจังก็ปรากฏว่าเจ๊ว่าฝากเพื่อนไปส่งแล้วเพื่อนเขียนที่อยู่ผิดนะคะเขียนบ้านผิดแต่ก็พอดีว่าอยู่ใกล้กันรู้จักกันทางไปรษณีย์เขาก็เลยได้ไปส่งให้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับหลายท่านที่สั่งผลิตภัณฑ์แล้วจะ เรียกว่าไงอ่ะคือบางทีถ้าแบบของยังไม่ได้หรือว่าช้าอย่างเงี้ยโทรตามได้นะคะบางทีเจ๊ก็อาจจะมีหลุดรอบบ้างหรืออะไรงี้บ้างก็มีเหมือนกันนะคะที่ดูแลอยู่เนี่ยส่วนใหญ่อาการที่เป็นกันอยู่นะคะก็จะมีในเรื่องของเบาหวานความดันที่คุณแม่เป็นกันเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของเรื่องของปวดข้อปวดเข่าในเรื่องของเจ็บกระดูกนี่แหละหลายท่านก็เป็นนะคะหรือว่าเรื่องของกระดูกพรุนเนี่ยบางทีเราเป็นเราอาจจะยังไม่รู้เนาะว่าแบบนี่เรียกว่ากระดูกพรุนหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้แต่ถ้าโดยส่วนใหญ่เนี่ยทางบ้านเราเองนะคะพอเริ่มมีอายุหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะเริ่มมีภาวะกระดูกพรุนกันเยอะไม่ว่าจะเกิดจากในเรื่องของฮอร์โมนเนาะหรืออย่างหลายท่านเนี่ยเรียกว่าเป็นวัยทองแล้วหมดประจำเดือนอย่างนี้นะคะภาวะกระดูกพรุนเนี่ยมีแน่นอนหรือส่วนที่สองก็คือเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเราอาจจะเป็นคุณตาคุณยายหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยคือถ้ามีลูกหลายคนเราไม่ได้บำรุงในช่วงที่ตั้งครรภ์ก็อาจจะมีภาวะเรื่องของกระดูกผุหรือว่ากระดูกเสื่อมเนี่ยเร็วกว่าทั่วไปก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มมีอาการปวดข้อปวดเข่าลุกแล้วแบบข้อก็แก๊กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าปล่อยไว้นานนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือคนที่เป็นเบาหวานใช้ยามานานอย่างนี้นะคะก็จะมีภาวะเรื่องของการปวดต่างๆนี่แหละกระดูกอาจจะเปราะหรือว่าคือแบบหักแตกง่ายอย่างนี้นะคะด้วยเรื่องของสุขภาพแล้วก็คือการใช้ยานานๆเนี่ยก็มีผลกับเรื่องของกระดูกของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้ามีอาการเหล่านี้อยู่เนี่ยอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาได้หรือจะใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็สามารถใช้แล้วก็วัดผลได้ด้วยตัวเองนะคะสัปดาห์ที่1 2 3 4เนี่ยคุณผู้ฟังสามารถวัดผลได้เลยอันนี้จะมีวิธีแล้วก็บอกคุณผู้ฟังอยู่ว่าวัดผลยังไงสัปดาห์ที่4เนี่ยหลังจากใช้ไปแล้วถ้าคุณผู้ฟังรู้สึกว่าแบบใช้แล้วดีใช้แล้วชอบนอกจากการบอกต่อแล้วเนี่ยการสั่งซ้ำจะก็จะส่งให้ได้เลยนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะคะดูแลกันยาวๆเป็นครอบครัว INL ด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีที่อื่นๆเดี๋ยวจะขอดูนิดนึงจะมีในเรื่องของการส่งผลิตภัณฑ์ตัวสารเสริมพืชด้วยนะคะคุณพ่อทางบ้านจันทร์อันนี้อยู่อุดรเนาะก็ใกล้หน่อยไปส่งให้ได้เองนะคะบ้านจันทร์เนี่ยอันนี้คือปลูกพืชอยู่ในบ้านนี่แหละไม่ได้ปลูกแบบขายจริงจังนะคุณพ่อบอกว่าตั้งใจว่าจะปลูกกินเองเฉยๆแต่ว่าเสร็จปุ๊บเนี่ยด้วยความที่มีพื้นที่ปลูกไปปลูกมาก็ขยายไปเรื่อยๆว่างั้นนอกจากจะเก็บกินเองแล้วก็มีคนคือมาขอซื้อถึงที่บ้านเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมถึงบอกว่าเกษียณออกมานะคะก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำพืชแบบปลูกพืชทำสวนกันจริงจังแต่ปรากฏว่าพอใช้แล้วแบบได้ผลคนก็มาอุดหนุนกันนะคะตรงนี้ตัวสารเสริมพืชของเราเนี่ยเป็นอินทรีย์ชีวภาพนะคะเพราะฉะนั้นใช้แล้วปลอดภัยแน่นอนนะคะตรงนี้ฝากด้วยนะคะเดี๋ยวเท่านี้ก่อนก็ได้เพราะว่าเรื่องที่นำมาฝากกันเนี่ยอยากให้คุณผู้ฟังแบบรับฟังไว้แล้วก็เป็นอุทาหรณ์นิดนึงเนาะในเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างนี้นะคะเดี๋ยวอย่างนี้สักครู่แล้วกันเดี๋ยวจะขอพักเบรกแป๊บนึงนะคะไม่ได้จัดรายการนานเสียงอาจจะยังไม่ค่อยใสเท่าไหร่เดี๋ยวเขาวอร์มเสียงอีกนิดนึงคุณผู้ฟังก็พักสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าค่ะ
3: สุขภาพดีสร้างได้เฮ็ดง่ายๆได้สู้มือสู้เว้นมีปัญหาสุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมอ่อนเพลียง่ายคอเสื่อมกระดูกพุ่นปวดหลังปวดเอวน้ำตาลสูงๆต่ำๆควบคุมบ่ได้มีโรคแทรกซ้อนเป็นความดันเป็นแผลเรื้อรังจากโรคเบาหวานจิตตกซึมเศร้าย้อนโรครุมเร้านอกจากสิไปหาหมอปีนป่วยแล้วก็โทรหาเฮาเดอร์มีคำแนะนำดีๆทางเลือกใหม่ๆสิเว้าให้ฟังโทรมา0896873368หรือผู้ใดอยากได้ผลิตภัณฑ์อินโนไลท์ INL ไปกินควบคู่กับยาหมอกระโทรมาได้ที่0896873368 0896873368
2: นั่นแหละค่ะฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แล้วก็เบอร์โทรของเจฟนะคะ0896873668 087-3368นะคะ0896873368นะคะฝากไว้ด้วยคุณผู้ฟังอยากโทรเข้ามาหานะคะสั่งผลิตภัณฑ์ปรึกษาปัญหาสุขภาพหรืออยากคุยเรื่องของอาหารการกินอย่างนี้นะคะก็โทรเข้ามาได้เบอร์นี้เลยนะคะหรือเมนูแบบเก่าๆที่คิดว่าแบบเอ๊ะหายไปอยากจะแนะนำก็จะยินดีมากๆเลยนะคะนิดนึงมาถึงในเรื่องของสุขภาพนะคะมาพูดถึงเรื่องของกลุ่มเสี่ยงจากเรื่องของโรคไข้ไข้เจ็บก่อนแล้วกันคุณผู้ฟังอาจจะได้ยินบ่อยเรื่องของกลุ่มเสี่ยงนะคะหรือว่ากลุ่ม608กลุ่ม608เนี่ยจริงๆที่เราพูดถึงหรือว่าที่คนรู้จักกันมากเนี่ยก็จะเป็นช่วงของโควิดเนาะเรื่องของกลุ่มเสี่ยง608เนี่ยตอนนั้นเขาจะบอกว่าใครที่อยู่ในกลุ่ม608เนี่ยต้องได้รับวัคซีนก่อนหรือในช่วงที่โควิดระบาดเมื่อก่อนเนี่ยกลุ่ม608คือเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังหรือคนที่มีความเสี่ยงจากในเรื่องของการติดเชื้อโควิดในได้ง่ายแล้วก็เกิดอาการรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่ม608มีใครบ้างนะคะก็อย่างแรกเลยก็คือผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่ม608นะคะหญิงตั้งครรภ์นะคะอายุครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวนะคะ7กลุ่มโรคเรื้อรังได้แก่เรื่องของโรคทางเดินหายใจเรื้อรังนะคะโรคหัว

ใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งโรคเบาหวานนะคะกลุ่มเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่ม608นะคะแต่พอหลังจากช่วงโควิดมาเนี่ยกลุ่ม608เหล่านี้ก็ยังต้องระวังอยู่นะคะเพราะเขาจะมีภาวะเรื่องของลองโควิดเนาะคือนอกจากจะช่วงโควิดติดเชื้อง่ายแล้วรุนแรงแล้วเนี่ยพอหลังจากที่มีการติดเชื้อมาอย่างนี้นะคะลองโควิดก็คือกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็จะมีอาการอย่างเจ็บไข้ได้ป่วยง่ายช่วงไหนอากาศเปลี่ยนก็จะป่วยเร็วอย่างนี้นะคะหรือว่าช่วงไหนมีไข้หวัดมีอะไรอย่างนี้อากาศเปลี่ยนก็จะติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามแต่นะคะกลุ่ม608หรือว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็ยังต้องเป็นกลุ่มที่เฝ้าระวังแล้วก็ต้องดูแลตัวเองอย่างดีเลยนะคะจะย้ำนะคะ608ก็คือผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์12สัปดาห์ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคเรื้อรังนะคะโรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังนะคะโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งแล้วก็โรคเบาหวานนะคะตรงนี้แล้วก็ในส่วนของการเฝ้าระวังเนี่ยต้องบอกว่านอกจากเรื่องของอาหารการกินการใช้ชีวิตแล้วเนี่ยช่วงไหนที่มีเรื่องของปรากฏเขาเรียกว่าเหมือนเป็นปรากฏการณ์ของโรคใหม่หรืออะไรอย่างนี้มาเนี่ยกลุ่มเหล่านี้นะคะก็ต้องเฝ้าระวังนะไม่ใช่ว่าหลังจากโควิดไปแล้วกลุ่มเหล่านี้จะไม่เสี่ยงนะคะก็ยังเสี่ยงเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราไม่ค่อยแข็งแรงก็ต้องดูแลตัวเองเพิ่มเติมนะคะฝากด้วยในเรื่องของกลุ่มเสี่ยง608นะคะตรงนี้ต้องบอกว่าที่ต้องมาพูดกันอีกรอบนึงเพราะว่าช่วงนี้ก็มีโรคภัยไข้เจ็บใหม่ๆแบบเกิดขึ้นตลอดนะคะก็เรียกว่าเป็นโรคอุบัติใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงเราก็ต้องเฝ้าในเรื่องของการติดตามข่าวสารด้วยจะได้รู้ว่าแบบไปไหนมาไหนจะต้องใช้ชีวิตอะไรยังไงนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองเพิ่มเติมนั่นแหละแล้วก็จะมีอย่างช่วงนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของข่าวเกี่ยวกับเรื่องของโควิดมาอีกรอบนึงหรืออะไรอย่างนี้นะคะคือไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนอย่างที่บอกแล้วว่าไม่ว่าจะโรคอะไรที่มากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยจะได้รับผลกระทบเร็วกว่ากลุ่มทั่วไปเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะอันนี้ฝากด้วยแล้วก็จะมีวันนี้นะคะคือฟังข่าวช่วงนี้ผลไม้เราเยอะนะคะก็อย่างของในส่วนรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของกินใช้หรือว่ากินเที่ยวในเมืองไทยผลไม้อาหารไทยหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ผลไม้ของไทยที่ขึ้นชื่อเนี่ยเรื่องของทุเรียนหลายท่านชอบทานนะคะแต่ว่ามีข่าวมาเตือนเรื่องของทุเรียนคนที่มีโรคประจำตัวหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังหน่อยหรือทุเรียนเนี่ยไม่ควรจะทานกับอะไรหรืออะไรอย่างนี้บ้างนะคะที่ก่อให้เกิดผลเสียกับร่างกายอย่างล่าสุดเนี่ยข่าวก็คือว่าผู้ป่วยโรคความดันโลหิตนะคะเป็นผู้หญิงเป็นโรคความดันโลหิตแล้วก็กินทุเรียนคู่กับน้ำอัดลมแล้วก็เสียชีวิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุเรียนเนี่ยสามีที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าทุเรียนกินแค่2พูเล็กๆเองแล้วก็กินทุเรียนเสร็จก็พักแป๊บนึงแล้วค่อยกินน้ำอัดลมตามแต่ว่าเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากกินไปปุ๊บก็เริ่มรู้สึกว่าแบบไม่สบายท้องไม่สบายตัวอย่างนี้นะแล้วหลังจากนั้นก็มีภาวะช็อกหมดสติแล้วก็เสียชีวิตอันนี้ถึงบอกว่าสิ่งที่ต้องห้ามสำหรับทุเรียนเนี่ยใครบ้างนะคะว่าควรจะลดละเลี่ยงหรือ2ก็คือทุเรียนไม่ควรกินคู่กับอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวเจ็บแนะนำคือทุเรียนของเราเนี่ยถือว่าเป็นราชาผลไม้นะสำหรับต่างประเทศแต่ต้องบอกว่าอย่างของเราเองเนี่ยถ้าจะกินก็ต้องคือกินอร่อยแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อชีวิตของเราด้วยนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาเล่าให้ฟังว่าทุเรียนเนี่ยคำเตือนมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นก็คือว่าการรับประทานทุเรียนร่วมกับอาหารบางชนิดเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารไหนบ้างที่ไม่ควรทานคู่กับทุเรียนเดี๋ยวเราจะได้รู้กันตอนนี้ละค่ะแล้วก็รวมถึงว่าผู้ที่มีภาวะหรือว่าโรคไหนบ้างที่ไม่ควรจะทานทุเรียนเยอะหรือคือถ้าแบบเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะคะอย่างแรกเลยนะคะเรื่องของทุเรียนอย่างที่เจ๊บอกไปว่าทุเรียนห้ามทานกับอะไรบ้างอย่างแรกเลยเรื่องของทุเรียนกับน้ำอัดลมนะคะตรงนี้เนี่ยไม่ควรจะทานคู่กันเลยนะเพราะว่าทั้งสองอย่างนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหรือน้ำอัดลมเนี่ยล้วนแล้วมีแต่น้ำตาลสูงนะคะเมื่อทานคู่กันเนี่ยร่างกายก็จะได้รับน้ำตาลเนี่ยในปริมาณที่ถือว่าแบบไม่ใช่สูงธรรมดานะคะเรียกว่ามหาศาลเลยทีเดียวซึ่งส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยก็จะพุ่งขึ้นอย่างแรงเลยนะแล้วก็กระตุ้นการหลั่งอินซูลินสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานส่วนคนทั่วไปเนี่ยการทานน้ำตาลในปริมาณที่มากก็จะเสี่ยงต่อโรคอ้วนโรคหัวใจโรคเบาหวานอยู่แล้วนะคะ

รวมถึงส่งผลเสียต่อระบบย่อยอาหารเนื่องจากทุเรียนเนี่ยถือว่ามีใยอาหารสูงนะคะส่วนน้ำอัดลมเนี่ยมีฟองอากาศมากเมื่อทานคู่กันเนี่ยใยอาหารจากทุเรียนผสมกับฟองอากาศจากน้ำอัดลมเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการท้องอืดแน่นท้องอันนี้ก็เป็นอาการก่อนที่จะเสียชีวิตนะคะของคุณผู้หญิงท่านนี้เนี่ยก็คือทานน้ำอัดลมคู่กับทุเรียนเนี่ยก็บอกว่ามีอาการนี้แหละค่ะไม่สบายท้องปวดท้องเนี่ยเสร็จปุ๊บก็สักพักก็มีการช็อกแล้วก็หมดสติแต่ว่ามีโรคประจำตัวก็คือเรื่องของโรคความดันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือทุเรียนกับน้ำอัดลมนะแล้วก็ส่วนต่อไปนะคะทุเรียนกับผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงอันนี้ก็ไม่แนะนำนะคะอย่างปกติเนี่ยถ้าโดยทั่วไปคนที่เป็นในเรื่องของโรคเบาหวานเราก็จะแนะนำอยู่แล้วนะว่าผลไม้เนี่ยทานได้แต่ควรจะเลือกผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำนะคะแล้วก็ในแต่ละมื้อถ้าอยากจะทานผลไม้เนี่ย1มื้อทานได้แค่1ชนิดนะคะไม่ควรจะทานแบบผสมกันหรืออะไรอย่างนี้เพราะทำให้คุมน้ำตาลยากเพราะฉะนั้นการทานทุเรียนควบคู่กับผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงอย่างเช่นพวกลำไยลิ้นจี่เงาะขนุนมะม่วงสุกเนี่ยอันนี้ถือว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าทานคู่กันเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าน้ำตาลสูงทั้งคู่ก็จะทำให้ในเรื่องของน้ำตาลในร่างกายค่ะจะสวิงเนาะโดยเฉพาะเรื่องของผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยทั้งตัวทุเรียนแล้วก็ผลไม้ที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยน้ำตาลสูงพอทานคู่กันปุ๊บร่างกายก็ได้รับน้ำตาลในปริมาณมากส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดนะคะทำให้น้ำตาลเนี่ยพุ่งสูงคุมน้ำตาลยากระบบเผาผลาญทำงานหนักแล้วก็คือร่างกายเผาผลาญเนี่ยถ้าเผาผลาญน้ำตาลส่วนเกินไม่ทันก็จะกลายเป็นไขมันสะสมในร่างกายได้คนทั่วไปเนี่ยผลกระทบอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นคนที่มีภาวะน้ำตาลสูงเนี่ยคือถ้าทานคู่กันแล้วน้ำตาลขึ้นแบบเฉียบพลันเนี่ยภาวะน้ำตาลสูงปุ๊บก็มีโอกาสนะคะคืออาจจะวูบได้เลยทีเดียวเพราะน้ำตาลสูงเนี่ยเขาก็จะมีภาวะเบลอเนาะบางคนพอน้ำตาลสูงก็เข้าห้องน้ำทั้งวันก็จะมีภาวะเหนื่อยเพลียเบลออย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าตัวที่ทานคู่กับทุเรียนที่มีผลไม้ที่เป็นน้ำตาลสูงเนี่ยห้ามเลยนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะแล้วก็ทุเรียนกับขนมหวานอันนี้ก็ไม่แนะนำนะคะไม่ควรจะทานคู่กันอย่างที่บอกแล้วว่ามันก็หวานเจอหวานทั้งคู่เลยเนาะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มขนมหวานเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของกล้วยเชื่อมทองหยอดข้าวเหนียวสังขยาข้าวเหนียวมะม่วงต่างๆเหล่านี้ต้องบอกว่าโอ้โหคือหวานกับหวานเจอกันทั้งคู่นะคะส่งผลเสียต่อระยะเรื่องของส่งผลเสียต่อร่างกายทางระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะคะหลักๆเลยอย่างเช่นในเรื่องของระบบทางเดินอาหารเนี่ยอาจจะมีปัญหานะคะน้ำตาลส่วนเกินเนี่ยจะถูกย่อยโดยแบคทีเรียในลำไส้ทำให้เกิดแก๊สท้องอืดแล้วก็อาหารไม่ย่อยทำให้ร่างกายเนี่ยที่ได้รับน้ำตาลมากเกินไปก็จะสะสมเป็นไขมันด้วยแต่ว่าหลักๆเนี่ยคือถ้าหวานเจอหวานอย่างนี้นะคะหรือว่าหวานเจอน้ำอัดลมอย่างเงี้ยก็จะมีภาวะท้องอืดแต่ว่าแน่นท้องไม่สบายท้องเนี่ยอันนี้เป็นหลักเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าทานอย่างนี้บ่อยๆอย่างที่บอกแล้วว่าเรื่องของความอ้วนมาแน่นอนนะคะแล้วก็โรคเรื้อรังอย่างเบาหวานความดันหัวใจเนี่ยตามมาแน่ๆถ้าทานอย่างนี้ตลอดเนาะแล้วก็จะมีในเรื่องของทุเรียนกับแอลกอฮอล์นะคะโอ้โหอันนี้นี่ก็คือแบบว่าห้ามเลยนะคะไม่แนะนำเลยเรื่องของทุเรียนเพราะว่าทุเรียนกับเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะถือว่าเกิดผลเสียโดยตรงเลยเพราะว่าทุเรียนเนี่ยมีสารซัลเฟอร์หรือว่ากัมมันถันในปริมาณสูงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุเรียนก็เลยมีกลิ่นแรงอะค่ะพอทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยสารตัวนี้เนี่ยจะเข้าไปขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ในตับอยู่แล้วนะคะทำให้การย่อยสลายสารพิษหรือว่าแอลกอฮอล์ในร่างกายเนี่ยทำได้ยากทำให้เกิดสารพิษตกค้างเพราะฉะนั้นยิ่งกินคู่กับแอลกอฮอล์เนี่ยโอ้โหคือตัวแอลกอฮอล์เนี่ยถูกสลายยากไม่พอนะคะทานคู่กับตัวทุเรียนเข้าไปเนี่ยอันนี้ร่างกายของเราทำงานหนักเลยนะแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะขาดน้ำด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยแอลกอฮอล์เองปกติเวลาที่เราดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยแอลกอฮอล์ก็จะมีฤทธิ์ในเรื่องของการขับปัสสาวะอยู่แล้วนะคะทุเรียนมีน้ำน้อยก็อาจจะทำให้เกิดอาการร้อนในกระหายน้ำหัวใจเต้นเร็วแล้วก็ถ้าทานไปแล้วเนี่ยวิธีแก้นะคะก็ควรจะต้องดื่มน้ำเปล่าเนี่ยตามมากๆหน่อยนะคะแล้วก็พักผ่อนสังเกตอาการถ้ามีการผิดปกติเนี่ยต้องรีบพบแพทย์เลยนะคะอย่างที่บอกแล้วว่าเวลาทานแอลกอฮอล์เนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าตับเราก็ทำงานหนักอยู่แล้วเพราะว่าตับมีหน้าที่ในการย่อยสลายสารพิษออกจากร่างกายเนาะพอเราทานปุ๊บเนี่ยแอลกอฮอล์ทำให้ตับทำงานหนักไม่พอทานทุเรียนเข้าไปเนี่ยทุเรียนก็เป็น
ตัวที่ขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ในตับด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าทุเรียนกับแอลกอฮอล์เนี่ยทำให้ตับของเราทำงานหนักรวมเป็น2เท่าเลยทีเดียวนะคะแล้วยิ่งคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะคิดทั้งตับกับตับอ่อนเนี่ยทำงานหนักอยู่แล้วทานตัวนี้เข้าไปเนี่ยต้องบอกเลยจะว่าผลเสียมากกว่าผลดีนะคะตรงนี้ต้องระวังไว้เลยนะอาจจะถึงชีวิตเลยนะคะแล้วก็ทุเรียนกับกาแฟอันนี้ต้องบอกเลยว่าก็ไม่แนะนำนะสำหรับทุเรียนกับกาแฟเนี่ยเพราะว่าทั้งทุเรียนเนี่ยแล้วก็กาแฟก็มีสารที่เร่งการเผาผลาญพลังงานในร่างกายเนาะก็อาจจะทำให้ร่างกายทำงานหนักขึ้นเกิดความรู้สึกร้อนเรียกว่าร้อนในมากขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการขาดน้ำแล้วก็เกลือแร่ต่างๆด้วยคือถ้าทานร่วมกันปุ๊บเนี่ยบางคนอาจจะเกิดอาการวิงเวียนหรือหมดสตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะทานอย่างเงี้ยแนะนำว่าไม่ควรจะทานคู่กันเนาะหรือคือแบบถ้าอยากจะทานร่วมกันแบบเลี่ยงไม่ได้จริงๆอยากทานทั้งคู่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ลดปริมาณลงแล้วกันนะคะหรือว่าพยายามเลือกเครื่องดื่มที่ไม่มีคาเฟอีนแล้วกันหรือว่ามีคาเฟอีนต่ำอะไรอย่างนี้เนาะแต่อย่างที่บอกแล้วว่าจริงๆเราเลือกได้อะค่ะรู้ว่าทานแล้วมันไม่ดีบ้านเราเรียกว่าแบบกินแล้วต้องคลำต้องอะไรอย่างนี้เนี่ยเราก็ทำเถอะนั่นแหละจะได้แบบสุขภาพดีนะคะแล้วก็ทุเรียนกับเครื่องดื่มชูกำลังอันนี้ก็ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าทั้งทุเรียนแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยจะทำให้ร่างกายเนี่ยเผาผลาญพลังงานมากขึ้นทำให้เกิดอาการร้อนไม่สบายตัวนะคะแล้วก็รวมถึงว่าเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยก็มีคาเฟอีนส่งผลคล้ายๆกับเรื่องของกาแฟนั่นแหละค่ะแล้วก็ทำให้การเต้นของหัวใจเนี่ยผิดจังหวะอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาเกี่ยวกับระบบหัวใจนะคะหรืออย่างบางคนอาจจะมีอาการปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียหรือไข้ขึ้นสูงก็ได้แล้วแต่ปริมาณแล้วก็ความรุนแรงของการรับประทานอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงนะคะไม่แนะนำแล้วก็ไม่ควรจะทานทุเรียนคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังเรื่องของทุเรียนกับอาหารรสจัดอันนี้ก็ถือว่าถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงอะเนาะเพราะว่าทั้งทุเรียนแล้วก็อาหารรสจัดเนี่ยอันนี้ทำให้ร่างกายร้อนทั้งคู่อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าทุเรียนนี่มีน้ำน้อยพอเรากินเนี่ยจะสังเกตเห็นไหมว่าบางคนกินทุเรียนเยอะมีภาวะร้อนในบ้านเราถึงบอกว่าถ้าจะให้สมดุลกินทุเรียนเสร็จต้องมีในเรื่องของมังคุด ทุเรียนนี่มันร้อนในเนาะมังคุดนี่ก็คือทำให้แบบร่างกายเย็นขึ้นแต่อย่างที่จะบอกแล้วว่าทั้งคู่มีน้ำตาลเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทานอะไรก็แล้วแต่เอาให้แบบพอเหมาะพอควรเนาะแล้วก็ในเรื่องของอาหารรสจัดกับทุเรียนอย่างที่บอกนะคะว่าไม่แนะนำเนาะส่งผลให้เกิดความร้อนในร่างกายทั้งคู่แล้วก็จะทำให้ระบบย่อยอาหารเนี่ยผิดปกติอาจจะเกิดภาวะท้องอืดท้องเฟ้อรู้สึกไม่สบายตัวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องนะคะลดละเลี่ยงถ้าเป็นไปได้นะคะอยากทานจริงๆก็แบบทานแค่นิดหน่อยหรืออะไรอย่างนี้เนาะในส่วนของโรคประจำตัวนะคะที่ควรระวังเลยสำหรับการทานทุเรียนเนี่ยก็จะมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วก็โรคไตนะคะกลุ่มโรคเหล่านี้เนี่ยควรต้องระวังอย่างผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยทุเรียนถือว่าเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามแต่ที่มีน้ำตาลสูงหรือกระทบกับน้ำตาลในเลือดเนี่ยเลี่ยงนะคะผู้ป่วยความดันสูงเนี่ยอันนี้สำคัญเลยนะคะเพราะว่าทุเรียนเนี่ยถือว่าเป็นผลไม้ที่มีโซเดียมสูงเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่มีโรคความดันอยู่แล้วเนี่ยการทานทุเรียนในบางคนไม่ได้จำกัดปริมาณหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็จะกระตุ้นทำให้ความดันโลหิตเนี่ยสูงมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นทานได้ในปริมาณที่จำกัดนะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยทุเรียนถือว่ามีไขมันอิ่มตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นการรับประทานทุเรียนที่มากเกินไปอาจจะมีผลต่อระดับไขมันในเลือดผู้ป่วยโรคไตเนี่ยอันนี้จริงๆโรคไตจะไม่แนะนำเลยนะคะเลี่ยงได้เลี่ยงนะผลไม้เราเยอะแยะไม่ต้องเป็นทุเรียนก็ได้เนาะต้องบอกว่าทุเรียนเนี่ยถือว่าเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงนะคะแล้วก็ผู้ป่วยโรคไตเนี่ยปกติการขับแร่ธาตุหรือว่ากับของเสียหรืออะไรออกจากร่างกายเนี่ยก็ยากอยู่แล้วนะคะพอเสร็จปุ๊บโพแทสเซียมสูงเนี่ยร่างกายไม่สามารถขับโพแทสเซียมส่วนเกินได้เท่ากับปกติทานทุเรียนมากๆก็จะส่งผลต่อการทำงานของไตทำให้ไตทำงานหนักมากขึ้นค่าไตก็จะขึ้นนะคะหรือคนที่เป็นผู้ป่วยโรคไตเนี่ยเวลาที่กินของที่แบบไม่ถูกกับร่างกายหรือบ้านเราเรียกว่าคือของที่คลำอ่ะนั่นแหละก็จะกลายเป็นว่าเขาจะรู้ด้วยตัวเองเลยนะว่าจะไม่สบายตัวปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนเนี่ยจะเป็นทันทีเลยนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ถ้าทานเนี่ยแนะนำนะคะปริมาณเนี่ยโดยทั่วไปคือถ้าเราทานก็ไม่ควรจะมากกว่า 1-2 พูหรือ2เม็ดนะคะคือถ้ามากกว่านี้ก็อาจจะเกิดอาการร้อนในได้นะคะแล้วก็รวมถึงทานทุเรียนเสร็จแล้วเนี่ยก็ดื่มน้ำเปล่า
เพิ่มอีกหน่อยนะคะเพื่อป้องกันใน

0: เรื่องของการร้อนในหลังทานทุเรียนเนาะแล้วก็อย่างที่เจ๊บอกหลายเรื่องของผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นเนี่ยถ้าแบบจะทานห่างกันนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นส่วนใหญ่ที่เราจะกินคู่กันก็จะเป็นมังคุดเนาะหรือพวกแก้วมังกรอย่างงี้ก็ได้นะคะก็จะช่วยลดเรื่องของความร้อนภายในร่างกายได้แต่แนะนำว่าอย่างที่บอกแหละอย่างละนิดอย่างละหน่อยเนี่ยกินได้นะคะแต่ถ้ามากเกินไปเนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าผลไม้ของประเทศไทยเนี่ยเยอะแยะเลยนะคะทุเรียนเนี่ยอร่อยก็จริงแต่บางคนก็แบบอย่างที่บอกล่ะกินรู้ว่าตัวเองกินได้แล้วมีปัญหากินได้ไม่เยอะก็เลี่ยงนะคะกินอย่างอื่นเนาะอย่างที่เจ๊บอกไปนะคะคุณผู้ฟังทุเรียนกับน้ำอัดลมทุเรียนกับผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงทุเรียนกับขนมหวานทุเรียนกับแอลกอฮอล์นะคะทุเรียนกับกาแฟเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็อาหารรสจัดเนี่ยห้ามเลยนะคะเลี่ยงเลยนะถ้าอยากจะแบบดูแลสุขภาพตัวเองง่ายๆหรือว่าอยากจะมีสุขภาพที่ดีเนี่ยของเหล่านี้ไม่ควรจะทานคู่กันนะคะก็ฝากไว้ด้วยห่วงคุณผู้ฟังจริงๆนะพอเราฟังข่าวแล้วเราก็แบบโหตกใจมากเลยคือใครจะคิดว่าแบบเรากินผลไม้น้ำบัดลมเราก็กินอยู่แล้วแต่ว่าทานคู่กันมันจะเป็นพิษกับร่างกายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพดีสร้างได้กับเจฟไอเอ็นแอลแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอเอ็นแอลเนี่ยห่วงใยคุณผู้ฟังจริงๆนะในเรื่องนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเวลาของเจฟไรจะหมดลงแล้วนะคะก็เป็นว่าอย่างนี้แล้วกันในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่เราพูดคุยกันเราบอกว่าตอนนี้ช่วงนี้เราเป็นประชาธิปไตยคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงมีหลายท่านขอเพลงมาเจฟก็จะจัดให้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะค่อยๆปรับให้แล้วกันเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเพิ่งแบบหลังจากไม่เจอกันมานานเพิ่งมาเจอกันก็ขอใช้แบบสไตล์เดิมก่อนนะคะแต่เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะหาเพลงหาอะไรมาเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังก็จะได้แบบรู้สึกว่าไม่เครียดเกินไปกับเรื่องของสุขภาพหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็รวมถึงตรงนี้เนี่ยก็จะได้เป็นการร่วมสนุกร่วมกิจกรรมไปด้วยว่าคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงไหนหรืออะไรอย่างนี้ก็มีส่วนร่วมนะคะด้วยตัวคุณผู้ฟังเองสามารถเลือกได้เนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าต้องขอบคุณมากๆเลยที่คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันตรงนี้1ชั่วโมงเต็มๆนะคะก็น่าจะหายคิดถึงกันอยู่เนาะหลายท่านที่โทรมาก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันนะคะมันก็จะมีบางช่วงที่หายไปคุณผู้ฟังก็มีโทรมาถามโทรมา เรียกว่าติดตามกันนะคะยังไม่ได้หายไปไหนนะคะแล้วก็ยังสบายดีแต่เพียงแต่ว่าติดงานเรื่องของร้านอาหารที่สร้างใหม่ด้วยแล้วก็เรื่องของการเรียนด้วยนะคะที่แบบต้องเข้มข้นมากกว่าเดิมนะคะแต่ว่ายังไงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องของการส่งผลิตภัณฑ์เรื่องของการจัดรายการการดูแลคุณผู้ฟังเนี่ยก็ยังอยู่กับคุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะคะก็เป็นว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะพยายามมาเจอคุณผู้ฟังให้บ่อยขึ้นใครมีอะไรสงสัยก็พูดคุยสอบถามกันได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ฝากด้วยเลยเรื่องของสุขภาพเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังนะคะเจ็บหลังเจ็บเอวปวดข้อปวดเข่าหมอนรองกระดูกทับเส้นหรือมีภาวะเรื่องของน้ำตาลในเลือดสูงดูแลยากเป็นแผลเบาหวานเนี่ยต่างๆเหล่านี้โทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันให้เจ็บดูแลหรือว่าให้คำแนะนำเนี่ยอันนี้ก็ยินดีนะคะแต่ไม่ต้องห่วงตรงนี้เนี่ยรับรองว่าคุณผู้ฟังโทรเข้ามามีแต่สิ่งดีๆแน่นอนนะคะตรงนี้แล้วก็อยู่ด้วยกันมา13ปีแล้วตรงนี้เรื่องของคุณภาพมาตรฐานมั่นใจได้นะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ANL กาแฟแนวคอฟฟี่สารเสริมพืชสะพรั่งแล้วก็ส่วนอาหารแพรกลางน้ำส่วนวันนี้เนี่ยหมดเวลาของเจฟลงแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่อยู่ด้วยกันครบทั้ง1ชั่วโมงแล้วก็เจอกันนะคะชั่วโมงถัดไปหรือว่าช่วงต่อไปเนี่ยก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะคิดแล้วนะว่าจะฟังเพลงอะไรเดี๋ยวจะจัดให้นะคะฝากไว้ด้วยแล้วก็เบอร์โทร0896873368นะคะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยมีความสุขมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีเงินมีทองใช้กันทุกวันทั้งวันเลยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งวิ่งจันโทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145 MHz 0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทร์540-7111 540-7111เด้อพี่น้อง
3: ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านบิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้
4: ไปซื้อดีตาตามากินปัญหาต่างๆกะสิหมดไปเฮ็ดงานนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีตาตาฮานเด้อตะพัดกินดีตาตาฮานคือหมู่ว่าเฮ็ดงานนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีตาตาฮานดีอีหลีเด้อ
5: ถูกต้องดีตาตาฮานดีอีหลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีตาตาฮานดีอีหล
4: ีตาฮานสู่งานนักได้สบาย
6: บอกสิเธอจะเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่
7: โอ้ยกลุ้มใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
8: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
7: ลึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกิน
8: ขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้าสมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
9: สามล้อสามล้อสต๊อปสต๊อป
10: ยับยับยับยับยับมันเสียบกิน
9: ว้ายผมมีตาพ
10: อว่าจังไหนหรอพ่อไงเจ้ามาแต่ใสแล้วเจ้าสิไปใสเจ้ามากับไผสิไปกับไผหรือจังไหนหรอพ่อไง
9: เออผมมียังดอกสิโบคันอื่นดอกสัก
10: โอ้ยอย่าเขียนไปหลาย
9: สั่งเว้ย
10: สรุปแล้วเจ้ามาแต่ใสนี
9: ่เอ้าก็ยืนอยู่หน้าทกสก็มาแต่ทกสแล้วเนาะป้ายเมืองเครื่องอยู่นี่ก็อ่านเบิ่งได้เป็นหยัง
10: เออแม่นเนาะทกสท่าบอกแม่นความเจ้าอีหลีพ่อใหญ
9: ่โอ้ย3ล้อคันนี่มันเต็มบาทบ่วะ
10: เจ้ามาหยังซั่น
9: กูมาใส่นี่ทกสอย่าสอหลาย
10: แล้วเจ้าสิไปใส่บัดนี
9: ่เอาจังซี
10: ่เอาจังได
9: เฮาจ้างตัวร้อยนึง
10: ได
9: ้ถ้าเฮาวนตลาดทาบอจักรอบดู
10: สิพ่นเฮ็ดหยังคือบ่ขี่พากลางตลาดไปรวด
9: ก็ว่าสิหาเลาะซื้อเครื่องสูบน้ํานี่ล่ะตกมาปีนี้แล้งคักก็ยังว่าจอกสิเฮ็ดจังไดเทวดาก็บ่ปวดเหี่ยวจักเทื่อ
10: มาซั่นขึ้นรถลงๆๆๆบัดนี้ฮอดแล้วฮอดแล้ว
9: อ้าวอ้าวอีหยังวะบ่ทันได้ไปไสอยู่คือสิเอาง่ายแท้เงิน100นี
10: ่กรุณางวกซ้าย
9: งวกเฮ็ดหยัง
10: ร้านใบแก้วศูนย์รวมเครื่องมือสร้างอุปกรณ์การเกษตรท่อประปาเครื่องตักหญ้าเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำเครื่องใส่ไฟฟ้าแบบโซลาเซลล์หรือใส่เบนซินดีเซลและเพิ่นก็จำหน่ายอะไรแทรกเตอร์มีครบให้พ่อใหญ่ทุกอย่างเลยให้เจ้าเลือกเอามีหลากหลายพ่อใหญ่เอ้ย
9: อ้าวแม่นสิเฒ่าร้านใบแก้วตั้งอยู่ข้างทกสนี่ติโอ้ยสำพอล่ะแม่เห็นเครื่องสูบน้ำตั้งอยู่นี่
10: เน่คือบ่ยางมาซื้อซั่น
9: จักคือกันสงสัยสิลืมข้าวว่ะ
10: ซะแล้วเฒ่าแล้วก็บ่รู้เรื่องรู้เล่าหยังน้ำไม่มีน้ำไม่มานึกถึงร้านใบแก้วเรามีสินค้ามากมาย

0: ำเภอท่าบ่อโทร086-871-7224
1: สมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดรวมอยู่ในก้อนเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นสบู่สมุนไพรเลียงคำสบู่สมุนไพรเลียงคำนำส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดกลิ่นหอมฟองมากอาบสะอาดสดชื่นใช้แล้วกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมผิวพรรณนุ่มนวลแก้สิวฝ้าทำให้ใบหน้าขาวเนียนและข่าวดีสำหรับผู้ที่มีกลิ่นตัวกลิ่นเต่าแรงมีรังแคบนหนังศีรษะกลากเคลื่อนพดผื่นคันตามร่างกายคันในร่มผ้าส้นเท้าแตกน้ำกัดเท้าปูนกัดมือสบู่สมุนไพรเลียงคำช่วยคุณได้ขายทั้งปลีกและส่งสนใจติดต่อหนุ่มสุวิชัยโทร081-133-0630 081-133-0630 นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อคุณแม่เลียงคำจำปาทองโทร020-540-7111 020-540-7111สบู่สมุนไพรเลีย

ใช่แล้วครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมนมอเตอร์ร้านแมนมอเตอร์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือสองสภาพดีเกรด A และเรายังจำหน่ายรถสามล้อสกายแล็บบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนรับจัดไฟแนนซ์ให้วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำรับทำพรบ.ต่อภาษีและงานทะเบียนรถทุกชนิดร้านแมนมอเตอร์ยังจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่แต่งรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และสามล้อโดยช่างผู้ชำนาญงานร้านแมนมอเตอร์ตั้งอยู่ถนนท่าบ่อหนองสองห้องตรงข้ามปั๊มพีทีทางออกไปบ้านโพนสาโทร042-432-019บริการทุกระดับประทับใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้าน

กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

าด้อยเพียงดินนะครับไหมพิรมพรสลักครับเนาะต่างคนก็ต่างใช้กรรมของใครของเราหมาก็ใช้กรรมของมันมันเกิดมามันไม่อยากจะเป็นหมาหรอกแต่มันก็ต้องเกิดใครๆก็อยากจะเป็นเศรษฐีสูงส่งด้วยกันทั้งนั้นแต่ทุกคนมันมีกรรมกรรมของใครกรรมของเราสลักครับเนาะเป็นธรรมโอวาทของหลวงพ่ออินทวายนะครับสันตุสโกจากวัดป่านาคำน้อยนะครับทีนี้ใช้น้ำบ่อมาฝากตอนพี่น้องบ้านเฮาเนาะต่างคนก็ต่างใช้กรรมของใครของเรานะครับแสดงว่ากรรมเนี่ยเป็นของใครของมันหมาก็ใช้กรรมของมันมันเกิดมามันก็ไม่อยากจะเป็นหมาหรอกนะครับมันไม่อยากเป็นหมานี่มานี่ก็ได้แต่ว่ามันถึงได้เกิดมาแล้วไหมครับก็ใส่กรรมของมันไปเนาะใครๆก็อยากจะเป็นเศรษฐีนะครับอยากจะเป็นเศรษฐีสูงส่งด้วยกันทั้งนั้นนะครับแต่ก็ทุกคนมันก็มีกรรมเป็นของเจ้าของครับก็ต้องใส่กรรมกันไปเนาะกรรมคือยังละพินิจใช่กรรมก็คือการกระทำนั่นแหละครับการกระทำทางใจก็เรียกว่ามโนกรรมการกระทำทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมการกระทำทางกายเรียกว่ากายกรรมนะครับทั้งสามกรรมมันจะสะท้อนกันมากดิใจวาจาแล้วก็กายกายนี่หนักสุดนะครับกายคือโรคมือเห็ดนั่นคือหนักสุดแล้วนะครับวาจาก็คือการพูดนี่แหละนะครับส่วนใจก็คิดครับที่นี่ฉะนั้นการที่มันจะเกิดกรรมนี่มันต้องมีเจตนาเข้าไปเป็นตัวกำหนดได้พี่น้องครับเจตนาคือความตั้งใจนี่แหละเอาตั้งใจเจตนาตั้งต่อเอียงสินะขั้นเฮาเฮ็ดอีหยังโดยที่บ่มีเจตนาโดยที่บ่มีความตั้งใจอันนั้นบ่เกิดกรรมเด้ คือลังเทือพี่นี่ใช่ขับรถไปสิโอ้ยหันเทือนกมันก็บินต่ําเนาะต่ํามันก็ตกลงตายเลยได้แต่ปลงสังเวชอนิจจาโอ้ยจักบินมาอย่างเนาะนกไอ้นกใช่มั้ยครับถามว่าเกิดกรรมมั้ยตรงนี้ไม่เกิดกรรมเพราะไม่ได้ตั้งใจแต่การกระทําที่มันมีความตั้งใจนะครับมันจะเกิดกรรมแล้วมันก็จะมีผลแห่งกรรมตามมานะครับฉะนั้นทุกคนนี่พระเพิ่นจึงสอนว่าให้พยายามนะให้คิดให้พูดให้ทำแต่กรรมดีมันจะได้เป็นอุปนิสัย

ามส่งครับแต่ถ้าเราสั่งสมแต่ความบ่ดีเนี่ยมันก็เป็นอุปนิสัยในทางที่บ่ดีเด้คืออกุศลมูลนี่มันหลายไงครับฉะนั้นเฮาต้องเติมเต็มหรือพยายามคิดเฝ้าทําแต่สิ่งที่ดีๆนะครับในแต่ละมือแต่ละมือนั่นแหละเป็นการฝึกทําความดีนะครับบ่ต้องไปวัดไปว่าก็ได้อยู่เฮือนอยู่ซ่านที่ได้เมิดนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันโฮมอยู่นําตัวเฮาเนาะก็ภัยครับสวรรค์อยู่ในอกนรกก็อยู่ในใจนี่แหละแม่เอ้ยไม่ได้อยู่ไกลจากตัวเราเลยครับจากข้าด้อยเพียงดินไปต่อที่สอยอสอยออีหยังล่ะเนาะสอยอสอยอกับสายันสัญญานั่นเอง

ารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดอินทรานะครับหมอบงานเพลงมวลๆในพี่น้องบ้านเฮาเนาะสนใจสั่งซื้อนะครับราคา1ขวด 1ขวดราคา 1,445 บาทของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องเด้อพี่นิดชัยเป็นตัวแทนจำหน่ายมายาวนานกว่า30ปีแล้วนะครับอินทราเป็นสารสกัดจากสมุนไพรพี่น้องดื่มกินไม่ไหม้นี่นะครับเป็นยังไงดีอินทราจะไปช่วยขับล้างของเสียครับขับล้างของเสียออกจากร่างกายปรับความสมดุลของร่างกายนะครับฉะนั้นคนที่ดื่มอินทราเป็นประจำทุกวันนะครับร่างกายจะเบาจะปวดนักตนนักโตครับอะไรที่ร่างกายมันไม่ต้องการมันจะ

ขับออกมาทันทีนะครับเอาล่องเบิ้งเหรอพี่น้องครับผู้ล่องคนไปกินเหล้าเมายามากเสียท่านดื่มอินทราตอนเช้านี่ร่างกายมันก็จะขับออกมาเลยนะครับฉะนั้นอินทราจึงเป็นสารอาหารที่ช่วยดูแลซ่อมแซมส่วนที่มันสึกหรอส่วนที่มันขาดหายไปมันก็ไปเพิ่มไปเติมให้ส่วนอะไรที่มันเกินมามันก็จะขับออกมานะครับนะ1ขวดรับประทานกันได้เกือบ2เดือนนี่พี่น้องอินทรานี่ขวดใหญ่นะครับดื่มได้เป็นเดือนเปิดแล้วต้องแช่เย็นไว้ด้วยพี่น้องเด้อเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศแคนาดาครับระวังอย่าไปซื้อตามร้านค้าร้านขายครับนะเสี่ยงที่จะได้ของไม่มีคุณภาพเพราะอินทรานั้นเปิดแล้วเอาไปตั้งอยู่ท่าท้ายสายลมและแสงแดดไม่นานนะครับมันเสื่อมได้นะฮะเพราะว่าอินทราเปิดแล้วต้องแช่เย็นเท่านั้นถ้าไม่แช่เย็นบูดเน่าเสียนะครับเวลาส่งเขามาจากแคนาดานี่เขามีลั่งยางดีไม่ได้เป็นกล่องนะครับเอาพินิจใช่คือผมมีกล่องอินทราเจ้าถือมาเป็นขวดโลดบอกมาเป็นลังครับลังหนึ่งมีอยู่9ขวดเพราะมันเป็นสินค้านำเข้ามาจากต่างประเทศลังก็ต้องแพ็คอย่างดีขวดไม่ใช่ขวดพลาสติกนะครับแต่เป็นสั่งข้าวโพดพี่น้องครับนี่มาตรฐานการผลิตที่ทันสมัยมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยความสะอาดนะครับไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีสารสเตียรอยไม่เป็นอันตรายต่ออวัยวะภายในนะครับหลายคนก็ถามเยอะว่าท่านกินเป็นประจำทุกมือไตสิบ่เสียบ่ไม่มีเสียครับมีแต่ไตจะดีขึ้นเพราะอินทราจะไปช่วยระบบในการล้างไตในการฟอกไตไปในโตครับพี่น้องเนาะ0894176156นะครับ

คิดนะพี่น้องเนาะไม่ใช่นั่งรถเฉยๆนะครับนั่งไปด้วยคิดไปนํานี่แหละครับการคิดนี่การคิดการคิดเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าสังขารสังขารน่ะคือการปรุงแต่งนี่การปรุงแต่งในขันหาเนาะครับเนาะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5ตัวรูปก็คือร่างกายเฮารูปเวทนาเวทนาก็คือการรับรู้อารมณ์การเสวยอารมณ์มีอยู่3อย่างก็คือสุขทุกข์แล้วก็กลางๆนะครับอย่างที่3ก็คือสัญญาสัญญาคือความจำนะครับคนเฒ่าเห็นอย่างมันจําไว้จิตมันจะจําไว้อย่างที่4ก็คือสังขารไอ้ตัวสังขารคือการปรุงแต่งปรุงแต่งในเรื่องของสิ่งที่ผ่านไปปรุงแต่งเรื่องอนาคตปรุงแต่งในเรื่องปัจจุบันแล้วก็วิญญาณก็คือตัวรับรู้ตัวรู้นั่นเองนะครับคือวิญญาณจิตของเฮาความคิดของเฮานี่มันจะวนเวียนอยู่ในเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารตัววิญญาณวิญญาณคือตัวรู้นะครับนั่งรถไปนั่งก็คิดไปนั่งคิดนี่คิดถึงเรื่องหยังคิดถึงเรื่องเก่าๆก็เป็นสัญญาขันเห็นป่ะครับเป็นความจำได้นะครับในที่ผ่านมาจินตนาการคิดไปนะครับมันก็อยู่กับความคิดพอคิดถึงเรื่องที่มันทำให้บ่สบายใจก็เป็นความทุกข์ก็เป็นเวทนาอีกแต่ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นนะครับอยากจะวางสิ่งเหล่านี้มันต้องฝึกเด้ฝึกให้อยู่กับอะไรครับอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับกายไงอยู่กับรูปไงนะครับขณะที่นั่งรถทัวร์นี่การนั่งรถทัวร์มันคือปัจจุบันแต่ความคิดมันลองลอยไปดิมันไปตามสังขารนี่มันปรุงแต่งไปในอดีตก็เป็นสัญญาเจอเรื่องความไม่สบายใจก็เศร้าใจสินะทีเนี้ยมันจะตัดอย่างนี้ได้ไงก็ต้องมาอยู่กับปัจจุบันเอาตัวรู้นะครับตัวรู้มาอยู่กับปัจจุบันถ้าเรารู้ว่าเรากำลังคิดความคิดนั้นหายไปโอ้กำลังคิดตัวเนี่ยความคิดมันจะหายไปทันทีนะครับฉะนั้นตัววิญญาณก็คือตัวรู้สิ่งเหล่านี้พี่น้องครับมันต้องฝึกให้รู้เท่าทันกับปัจจุบันส่วนมากที่มันทุกวันนี้เราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันคนที่มีปัญหาชีวิตเยอะๆนี่อยู่กับความคิดของเจ้าของนะครับความคิดที่ผ่านไปอยู่กับโลกอนาคตแต่ไม่ได้อยู่กับโลกความเป็นจริงคือปัจจุบันเรากำลังอยู่กับอะไรนะครับอันนี้สำคัญนะครับเนาะเอาฝากไว้ฉะนั้นผู้เฒ่าผู้แก่นี่โอ้ยขั้นเฒ่ามามันก็ต้องมีวิธีการหลายอย่างดินอกจากจะดูแลทางกายแล้วทั้งใจก็ต้องดูแลนํานะครับทีนี้ปัญหาสุขภาพของผู้สูงวัยที่เป็นกันมากเลยนะครับอันดับ1ก็คืออาการเวียนศีรษะนะครับอาการเวียนศีรษะจะพบได้บ่อยในผู้สูงอายุโดยมากอาการมักจะเป็นหายๆนะครับบางครั้งอาจจะมีการบ้านหมุนคลื่นไส้อาเจียนซึ่งสาเหตุของอาการเวียนศีรษะนั้นเกิดจากปัจจัยที่เกี่ยวกับการควบคุมการทรงตัวของร่างกายนะครับองค์ประกอบไปด้วยอวัยวะทรงตัวในหูชั้นในการมองเห็นระบบประสาทตลอดจนสมองน้อยที่ควบคุมการทรงตัวนะครับระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อหลายอย่างครับปัญหาหลายอย่างที่ทำให้ผู้เฒ่าผู้แก่มักจะมีอาการเวียนศีรษะวิ่นอยู่เรื่อยวิ่นพินิจใช่เอ้ยสิลุกขึ้นจะเลอะเทือนโอ้ไปใส่กระบอกได้บ้านหมุนยังเสียนะครับฉะนั้นมื้อนี้พินิจใช่มีแนวมาแก้ปัญหาด้วยครับหลายคนที่ดื่มกินอินทราอาการเคยวิ่นนี่มันเสียหายไปเด้นะครับพอได้วิ่นคักๆทั้งไหวกินอินทรานี่มิดเลยนะครับลองเบิ่งแม่นี่นะบ่เว้าหลายเจ็บข้อโอ้สับไว้รุ่นเนี่ยเนี่ยอินทานี่คนที่ดื่มกินอินทาเป็นประจำอาการวิ่นอาการเวียนศีรษะจะหายไปครับเพราะอินทราจะไปช่วยขยายหลอดเลือดทำให้เลือดมันเดินสะดวกมันจะไปละลายไขมันในเส้นเลือดนะครับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องอาการทรงตัวเวียนศีรษะเป็นประจำนี่พี่น้องครับเอาฝากไว้เด้อสารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดอินทราครับ
0894176156นะครับทรงฮอตบ้านบริการฮอตหม่อง0894176156ครับ

หัดจากปักใต้แล้วมาต่อที่ด่วนบขส.ของสนธิสมมาตรนะครับฝากตอนพี่น้องบ้านเฮาให้ได้ฟังกันนะครับบทเพลงเก่าๆต้นฉบับนะครับ0894176156 0894176156ครับนิชัยเป็นผู้เว้าซุ้มจอเป็นผู้ฟังด้วยครับเด้อสนใจสั่งซื้ออินทรานะครับสารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดซึ่งเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศแคนาดานะครับ1ขวดราคา 1,445 บาทส่งฮอดบ้านบริการฮอดหม่องครับส่งฮอดบ้านบริการฮอดหม่องครับ0894176156ด้วยครับเด้อ

อินทราคือผลิตภัณฑ์23ชนิดที่รวมอยู่ในขวดเดียวกันสมุนไพรทุกชนิดได้ผ่านการตรวจสอบวิจัยและทดลองแล้วว่าสามารถทำงานร่วมกันและส่งเสริมซึ่งกันและกันอินทราคือสิ่งดีๆที่เริ่มจากข้างในอินทราคือสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติอุดมไปด้วยวิตามิน11ชนิดแร่ธาตุ22ชนิดและคุณค่าของสมุนไพร23ชนิดซึ่งร่างกายจะดูดซึม

0: สารอาหารที่อยู่ในรูปแบบของของเหลวได้ดีกว่าและให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ารสชาติดีดื่มง่ายดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร089-417-6156 089-417-6156
2: หลายคนกินอินทราไปแล้วสิเบาตนเบาโตนะครับพี่น้องฮู้บ่ว่าเป็นหยังเบาตนเบาโตนะครับเบาตนเบาโตมาจากว่าอินทรานี่มันจะไปช่วยขับล้างพวกสารพิษครับไปกำจัดและขับสารพิษออกจากทั้งระบบของร่างกายนะครับบางคนมีของเสียตกข้างของเสียที่ร่างกายมันบ่ได้ใช้ประโยชน์นั่นแหละครับฉะนั้นคนที่มีของเสียที่มันตกค้างในร่างกายด้วยครับพี่น้องสังเกตเจ้าของครับจะมีการดังต่อไปนี้นะครับสิมีการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนะครับเหนื่อยง่ายสะอึกซึมคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารครับรสชาติอาหารแปลกไปผิวแห้งระคายเคืองผิวแล้วก็คันครับอันนี้คือการของเสียที่มันตกค้างในร่างกายนะครับจะมีอาการเหนื่อยอ่อนเพลียนะครับซึมสีหากอยู่เรื่อยสินะเบื่ออาหารครับรสชาติอาหารที่มันแปลกไปผิวแห้งระคายเคืองผิวแล้วก็คันนะครับนี่คือของเสียที่มันตกค้างในร่างกายครับส่วนบัดนี้ส่วนสารพิษบัดนี้สารพิษที่เฮารับประทานเข้าไปนะครับหรือว่ามันเข้าสู่ร่างกายนี่ทางใดก็แล้วแต่ว่าเป็นพวกสารพิษเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วร่างกายมันจะมีกระบวนการขับพิษในตัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันออกมาบ่หมดครับพี่น้องในการขับออกมาเช่นขับมาในรูปแบบของปัสสาวะอุจจาระแต่นะครับหากคันมันบ่สามารถขับสารพิษนั้นออกมาได้หมดนี่มันก็จะเกิดอาการหมักหมมเป็นสารพิษตกค้างนะครับและส่งผลให้เกิดอาการเจ็บป่วยตามมาพี่น้องลองสังเกตเจ้าของนะครับคนที่มีสารพิษตกค้างเนี่ยหนึ่งล่ะครับท้องจะอืดท้องอืดท้องผูกปากเหม็นครับผิวหยาบกร้านนอนหลับยากอาการเหล่านี้ล้วนมาจากที่มีสารพิษตกค้างนี่ครับท้องอืดท้องผูกปากเหม็นผิวหยาบกร้านนอนหลับยากนะครับฉะนั้นหลายคนที่เพิ่นกินอินทราต่อเนื่องนี่สรรพคุณของอินทราประโยชน์ของอินทราข้อที่หนึ่งเลยนี่คือยังครับคือการกำจัดและขับสารพิษครับการกำจัดและขับสารพิษที่มันอยู่ภายในร่างกายเขาออกมานะครับฉะนั้นคนที่ดื่มอินทราเป็นประจำเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเบาครับเบาตนเบาโตเนี่ยจะบ่หนักตนหนักโตนะครับเพราะว่าของเสียแล้วก็สารพิษมันถูกขับออกมานั่นเองครับพี่น้องเนาะเอาฉะนั้นก็ฝากตอนไว้นะครับนี่เอาไปดูแลเบื้องแง่งสุขภาพกันครับสารสกัดจากสมุนไพรถึง23ชนิดอินทราเป็นสินค้ามาจากประเทศแคนาดานะครับพินิจชัยทรงฮอดบ้านบริการฮอดหม่องครับหมายเลขโทรศัพท์089-417-6156 089-417-6156 089-417-6156 089-417-6156 สำหรับครับเนาะ

FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งเวียงจันทร์โทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์081-133-0630 081-133-0630 นครหลวงเวียงจันทร์540-7111 540-7111เด้อพี่น้อง
3: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร089-687-3368 089-687-3368

0: กลุ้มใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
1: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลซิเทอร์สมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
0: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกินขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้า
1: สมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
2: ไอ้จ้อยมึงเป็นอีหยังสีสันเหลืองลาหน้าตาเสียดเซี่ยวเหลืองกระปูกี
3: พ่อใหญ่จักว่าเป็นหยังเขาก็กินได้สงสัยเป็นพยาธิมันเป็นปั้นปนในท้องไปหมดแต่ก็หาซื้อยายังมากินกันแล้วขามันว่าได้จักเถื่อ
2: นี่ยาทายพยาธิ K16 พ่อใหญ่ขามันเป็นประจำได้ผลดีอีหลี K16 กินทายพยาธิและขาพยาธิอยู่ในแผงเดียวกันยาทายพยาธิ K16 อยู่ในแผงเดียวกันมือเดียวเถื่อเดียวทายพยาธิขาพยาธิตายยกข้างทั้งตัวพยาธิและไข้พยาธิ0,000เม็ดตายเกลี้ยงบ่เหลือสบาย
3: ดีแล้วพยาธิรายมึงอย่าอยู่เลยต้องตายด้วยK16แน่นอน
2: ยาทายพยาธิK16ขาพยาธิรายตายบ่ผิดกฎหมายเฝ้าขาให้มันตายหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
4: สารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
6: นครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อแม่เลี้ยงค่ำจำปาทองโทร020-5540-7111 5540-7111
5: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
7: บ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ใสถ้าบ่ถึกใจให้ไข่ค่ำบาดาลซิ่งเจาะให้เด้อไข่ค่ำบาดาลซิ่งรับเจาะน้ำบาดาลทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังพร้อมบริการติดตั้งงานโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อนุ่มสุวิชัย0811330630 0811330630เจาะถึงที่เจอหน้า 100% ไข่ค่ำบาดาลซิ่งไข่ค่ำบาดาลซิ่งเด
8: ้อราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
9: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที่
10: ติดต่อสอบถามโดยสาวพั

0: ษรเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
1: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงใน

ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

ราคาอย่างเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่นาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านดิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งวิ่งจันโทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทร์540-7111 540-7111เด้อ
3: ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
4: คันเลือกเกิดได้คือสิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จักแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องน้อยจ้องเสียแอวปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกัน
5: อ้าวสิมีปัญหาแบบนี้เฮาเป็นมาก่อนอย่าตกใจไปซื้อดีต้าตาห่านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีต้าตาห่านเด้อ
4: ตะพัดกินดีต้าตาห่านคือหมู่ว่าเฮ็ดงานหนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีต้าตาห่านดีอีหลีเด้อ
6: ถูกต้องดีต้าตาห่านดีอีหลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีต้าตาห่านดีอีหลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ดีต้าตาห่านสู่งานหนักได้สบาย
8: บอกสิเออเธอจะเอาเท่าไรเอาเท่าไร
9: โอ้ยกลุ้มใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
10: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
9: ลึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกิน
10: ขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้าสมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
11: สามล้อสามล้อสต๊อปสต๊อป
12: ยับยับยับยับยับมันเหยียบดิน
11: ว้ายผมมีตาพ่อ
12: ว่าจังไหนล่ะพ่อใหญ่เจ้ามาแต่ใสแล้วเจ้าสิไปใสเจ้ามากับไผสิไปกับไผหรือจังไหนล่ะพ่อใหญ
11: ่เออบ่มีหยังดอกสิโบคันอื่นดอกสั่ง
12: โอ้ยอย่าเขียนไปหลาย
11: สั่งเว้ย
12: สรุปแล้วเจ้ามาแต่ใสนี
11: ่เอ้าก็ยืนอยู่หน้าทกสก็มาแต่ทกสล่ะเนาะป้ายเมืองเกื้องอยู่นี่ก็อ่านเบิ่งได้เป็นหยัง
12: เออแม่นเนาะทกสท่าบอกแม่นความเจ้าอีหลีพ่อใหญ
11: ่โอ้ย3ล้อคันนี่มันเต็มบาทบ่วะ
12: เจ้ามาหยังซั่น
11: กูมาใส่นี่ทกสจะสอหลาย
12: แล้วเจ้าสิไปใส่บัดนี
11: ่เอาจังซี
12: ่เอาจังได๋
11: เฮาจ้างตัวร้อยนึง
12: ได
11: ้พาเฮาวนตลาดทาบอจักรอบดู
12: สีวนเฮ็ดหยังคือบ่ขี่พากลางตลาดไปลวด
11: ก็ว่าสิหาเลาะซื้อเครื่องสูบน้ำนี่ล่ะตกมาปีนี้แรงคักก็ยังวะจอกสิเฮ็ดจังได๋เทวดาก็บ่ปวดเหนียวจักเทื่อ
12: มาซั่นขึ้นรถลงๆๆๆบัดนี้ฮอดแล้วฮอดแล้ว
11: อ้าวอีหยังวะบ่ทันได้ไปไสอยู่ คือสิเอาง่ายแท้เงินร้อยหนึ่งอย่าง
12: กรุณางวกซ้าย
11: งวกเฮ็ดหยัง
12: ร้านใบแก้วส่วนร่วมเครื่องมือสร้างอุปกรณ์การเกษตรท่อประปาเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำเครื่องใส่ไฟฟ้าแบบโซลาเซลล์หรือใส่เบนซินดีเซลและเพิ่นก็จำหน่ายอะไรแทรกเตอร์มีครบให้พ่อใหญ่ทุกอย่างเลยให้เจ้าเลือกเอามีหลากหลายพ่อใหญ่เอ้ย
11: อ้าวแม่นสิเฒ่าร้านใบแก้วตั้งอยู่ข้างธ.ก.ส.นี่ติโอ้ยสำคัญล่ะแม่เห็นเครื่องสูบน้ำตั้งอยู่นี่
12: เนี่ยคือบ่ยางมาซื้อซั่น

0: โทร086-871-7224
1: สมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดรวมอยู่ในก้อนเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นสบู่สมุนไพรเลี้ยงคำสบู่สมุนไพรเลี้ยงคำนำส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดกลิ่นหอมฟองมากอาบสะอาดสดชื่นใช้แล้วกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมผิวพรรณนุ่มนวลแก้สิวฝ้าทำให้ใบหน้าขาวเนียนและข่าวดีสำหรับผู้ที่มีกลิ่นตัวกลิ่นเต่าแรงมีรังแคบนหนังศีรษะกลากเคลื่อนพดผื่นคันตามร่างกายคันในร่มผ้าส้นเท้าแตกน้ำกัดเท้าปูนกัดมือสบู่สมุนไพรเลียงคำช่วยคุณได้ขายทั้งปลีกและส่งสนใจติดต่อหนุ่มสุวิชัยโทร081-133-0630 081-133-0630 นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อคุณแม่เลียงคำจำปาทองโทร020-540-7111 020-540-7111สบู่สมุนไพร

ใช่แล้วครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมนมอเตอร์ร้านแมนมอเตอร์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือสองสภาพดีเกรด A และเรายังจำหน่ายรถสามล้อสกายแล็บบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนรับจัดไฟแนนซ์ให้วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำรับทำพรบ.ต่อภาษีและงานทะเบียนรถทุกชนิดร้านแมนมอเตอร์ยังจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่แต่งรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และสามล้อโดยช่างผู้ชำนาญงานร้านแมนมอเตอร์ตั้งอยู่ถนนท่าบ่อหนองสองห้องตรงข้ามปั๊มพีทีทางออกไปบ้านโพนสาโทร042-432-019บริการทุกระดับประทับใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแม

ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้าน

อุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งเวียงจันทร์โทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทร์5407111 5407111เด้อพี่น้อง
3: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร IML แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร089-687-3368 089-687-3368 089-687-3368

0: กลุ้มใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
1: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
0: ลึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกินขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้า
1: สมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
2: ไอ้จ้อยมึงเป็นอีหยังสีสันเหลืองลาหน้าตาเสียดเซี่ยวเหลืองกระปูกี
3: พ่อใหญ่จักว่าเป็นหยังเข้ากะกินได้สงสัยเป็นพยาธิมันเป็นปั้นป่นในท้องไปหมดแต่ก็หาซื้อยายังมากินกะแล้วขามันว่าได้จักเถื่อ
2: นี่ยาทายพยาธิ K16 พ่อใหญ่ขามันเป็นประจำได้ผลดีอีหลี K16 กินทายพยาธิและขาพยาธิอยู่ในแผงเดียวกันยาทายพยาธิ K16 อยู่ในแผงเดียวกันมือเดียวเถื่อเดียวทายพยาธิขาพยาธิตายยกข้างทั้งตัวพยาธิและไข้พยาธิ0,000เม็ดตายเกลี้ยงบ่เหลือสบาย
3: ดีแล้วพยาธิร้ายมึงอย่าอยู่เลยต้องตายด้วยK16แน่นอน
2: ยาทายพยาธิK16ขาพยาธิร้ายตายบ่ผิดกฎหมายเฝ้าขาให้มันตายหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
4: สารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
6: นครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อแม่เลี้ยงค่ำจำปาทองโทร020-5540-7111 5540-7111
5: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
7: บ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ใสถ้าบ่ถึกใจให้ไข่ค่ำบาดาลซิ่งเจาะให้เด้อไข่ค่ำบาดาลซิ่งรับเจาะน้ำบาดาลทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังพร้อมบริการติดตั้งงานโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อนุ่มสุวิชัย0811330630 081-133-0630เจาะถึงที่เจอหน้า 100% ไข่ค่ำบาดาลซิ่งไข่ค่ำบาดาลซิ่งเด
8: ้อราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัว

0: ตาม GMP สากลน้ำมังคุดแซนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
1: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
2: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

สุรพลสมบัติเจริญเราบอกว่าของปลอมนี่นี่เดี๋ยวเบิ่งทายางกระหู้กั้นของแท้มันต้องอ้นต้นเอ็นเต้นมันต้องติงไปติงมาเนาะอันนี้ระบบติงยักเถื่อแสดงว่ามันน่าจะเป็นของปลอมนึงส่วนผู้สาวก็เลยบอกว่าเอ้ยของแท้ตัวไอ้เอ้ยขั้นจากพิสูจน์ก็ลองจับเบิ่งแต่ว่าก็ต้องเสียค่าจับแน่เอาว่ากันไปสละครับพี่น้องเนาะทุกมือนี้มันก็ต้องปลอมแน่ดิเพราะว่าของแท้นี่มันอวดคนบ่ได้ดิคนเฮามันบ่ยอมรับความจริงเนาะมันโซ่บ่ได้นะครับมันก็ต้องมีแนวเสริมเติมของมาสละเนาะแต่ผมว่าถ้าเราเข้าใจธรรมชาตินะมันขึ้นอยู่กับคนมองหรอกครับผมว่าคนที่หัวงอกนี่เนาะผมสีขาวๆนี่มันก็ดูดีเด้มันก็ดูดีนะครับบ่จำเป็นต้องไปย่อมเสียเงินเสียค่ำนี่เป็นแบบธรรมชาติเลยเพียงแค่ว่าเราดูแลตัวเองซะหน่อยนึงดูแลสุขภาพร่างกายมันดูดีมันดูดีเองนะแก่ก็แก่แบบมีคุณภาพเห็นไหมครับพี่น้องเนาะเฮ็ดจังได้ล่ะพินิจใช่จังควรสิแกมีคุณภาพเอ้าแกมีคุณภาพมันสิยากหยังอันนี้เด้นะครับมันต้องมีแนวเสริมตัวมันต้องมีตัวช่วยครับทุกวันนี้จะทำอะไรแบบไม่มีตัวช่วยไม่ได้นี่มาแล้วนะครับพี่น้องคุณเคยหูจักกันดีสารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดอินทราเป็นตัวช่วยที่สำคัญครับผู้ใดก็ดื่มกินกันนี่1ขวดรับประทานกันได้เกือบ2เดือนนะครับอินทราผลิตจากสมุนไพรถึง23ชนิดนะครับนำเอาสมุนไพรมาสกัดการสกัดสมุนไพรแต่ละชนิดก็ทำการทดลองก่อนได้อีแมร์เลยผมเป็นว่าสิแบบเอามาโฮมกันผสมประสานกันหลายเท่าไหร่ยิ่งดีไม่ใช่นะครับเพราะว่าสมุนไพรบางชนิดมันบ่สามารถอยู่น้ำกันได้ดีอยู่น้ำมือบ่ได้ตัวมันแยกต้องแยกอยู่ต่างหากฉะนั้น23ชนิดนี้ทำการทดลองแล้วนะครับว่าสามารถทำงานร่วมกันและก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันซอยกันไหมครับทำให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพสละครับเนาะอย่าลืมเด้อโทรหาพินิจชัยครับทรงฮอดบ้านบริการฮอดหม่อง0894176156 0894176156ฝากพี่น้องบ้านเฮาด้วยครับอย่าไปซื้อตามร้านค้าร้านขายนะครับเสี่ยงครับเสี่ยงท่านอาจจะเจอของเรียนแบบแอบอ้างของปลอมมันมีเยอะแยะมากมายนะครับหรือบางครั้งก็เป็นสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ

พราะว่าอินทรามันเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศจากแคนาดานะครับกว่าจะขนส่งมาโอ้เซลล่าหลายเดือนครับการจัดเก็บจึงดีมากเอามาเปิดแล้วมาว่างไว้เนี่ยโอ้ยไม่นานเสื่อมแท้แน่นอนนะครับเสื่อมคุณภาพกินไปกาโปรเกิดประโยชน์ต่อร่างกายมีน้ำซ้ำยังให้โทษแก่ร่างกายอีกด้วยนะครับเอาโทษหาพินิจใช่นี่แหละครับพี่น้องโทษหาเล่าโลดนี่ได้ของแท้เป็นแน่นอนครับส่งฮอดบ้านบริการฮอดหม่องผัว0894176156ครับ

0: ผมสมจิตบ่อทองทำวงมาแต่ละปีกะนักใส่สมองใส่แห้งแล้วยังแต่งตัวทำการแสดงตลอดสอดแจ้งส่วนการดูแลร่างกายก็ได้นำผลไม้อินท่าครับติดตัวไปกินตามมุ่งตลอดผมกินมาตั้งแต่ปี2553ครับจนมาถึงปัจจุบันผมก็ยังกินน้ำผลไม้อินท่าอยู่คือเก่าผิวพรรณร่างกายดูได้หน้าวิธีกะสดชื่นครับผมขอแนะนำเลยครับผมน้ำผลไม้อินท่าผลิตจากประเทศแคนาดาของเขาดีอีหลีครับถ้าผมกินแบบย่ำในผมจะโทษสั่งเบอร
1: ์สนใจสั่งซื้อติดต่อดีเจพินิจไทยโทร0894176156 0894176156
2: หัวเราะวัลนิชจิตจำใส
3: หนุ่มก้องกับหนุ่มเกียงเป็นเสียวหักเสียวแพงกันทั้งสองแป๋วเมียอยู่คนละบ้านคนละจังหวัดคืนหนึ่งฝนตกหนุ่มก้องจังโทรศัพท์ไปถามหนุ่มเกียงเป็นไงไอ้เมื่อคืนนี่ฝนตกหนักบ่หนุ่มเกียงตอบหนักอยู่ให้หมอน้ำเต็มองเลยเฮากับเมียน่ะโจมยังได้กับบ่ขึ้นสงสัยนักเติบเฮ้ยแล้วเป็นไงสร้างบ้านตัวฝนตกดีบ่หนุ่มก้องได้โอกาสจึงตอบหนุ่มเกียงไปว่าตกดีอยู่ตัวเฮ้ยมันบ่ด่าแม่ผู้ใดจักเถื่อว่ะ
2: หัวเราะวัลนิชจิตจำใส

ทันใดแบบนี้ก็ถือว่าโอ้ยบุญหลายสายเหย้าสละครับเนาะนางกวักมหาเสน่ห์ผู้ใดๆกับใครก็ปรารถนาครับถ้าผู้หญิงที่มีความงามงามในที่นี้ต้องงามทั้งสองอย่างนะงามทั้งภายในและภายนอกนะครับภายในคืองามจิตงามใจนี่ละส่วนงามภายนอกก็ต้องเบิ่งครับการแต่งเนื้อแต่งตัวเนื้อหนังมั่งสานั่นละงามภายนอกคือรูปร่างหน้าตาผู้หญิงบางคนเกิดมาหน้าตาไม่ดีนะแต่ว่าดูดีอ่ะผมว่าเขาทากว่าเด้บางคนน่ะหน้าตามันงามอยู่พินิจใช่เอ่ยแต่ว่าเบิ่งแล้วมันแสดงว่าสุขภาพไม่ดีนะมีส่วนนะครับผู้หญิงบางคนนี่อุ้ยออร่าแน่แสดงว่าเลือดล่มดีฉะนั้นในทางพุทธศาสนานี่ครับเพิ่นเว้าถึงเบญจกัลยาณีเด้ความงามตามแบบฉบับพุทธศาสนาเบญจกัลยาณีหมายถึงว่าสตรีผู้มีสุภลักษณ์หรือลักษณะที่งาม5ประการครับเบญจแปลว่า5นะครับงามยังแน่ครับ1ละผมงามเนื้องามฟันงามผิวงามและก็วัยงามครับผมนี่คือผมเรือนผมนี่ผมงามก็คือมีผมเหมือนหางนกยูงนะเมื่อสยายออกทิ้งตัวลงมาถึงชายผ้าเห็นไหมครับนี่คือลักษณะผมงามเนื้องามนี่เบื้องมองไหนครับดูที่ริมฝีปากแดงเหมือนลูกตำลึงสุกนี่เรียบสนิทมิดชิดดีนี่คือลักษณะของผิวงามครับอย่างที่สามคือฟันงามครับคือขาวเหมือนสังและเรียบเสมอเหมือนเพชรเรียงนะครับอย่างที่สี่ก็คือผิวงามถ้าผิวดำก็ดำเสมอเหมือนดอกอุบลถ้าขาวก็ขาวเหมือนกลีบดอกกัญญกานะนะครับไม่ใช่ดำดำด่างๆนะเด้อห้าวัยงามครับงามทุกวัยแม้นคลอดบุตรมาแล้ว10ครั้งก็ยังดูสาวพลิ้งเห็นไหมครับนี่คือเบญจกัลยาณีผมงามเนื้องามฟันงามผิวงามแล้วก็วัยงามนะครับอันนี้คือเป็นการลักษณะของสตรีผู้มีสุภลักษณ์สุภลักษณ์ก็คือร่างกายดูดีนะนะครับเนี่ยไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นคนหน้าตาดีเด้แต่มีลักษณะตามนี้ผมดูงามเนื้อฟันผิวและวัยนะครับบางคนหน้าตาดีอยู่แต่ว่าผิวพรรณบ่ดีแสดงว่ามีปัญหาแน่นอนครับพี่น้องครับนี่บางคนอาจจะคิดว่าอินทราของพินิจใช่นี่กินได้เฉพาะแต่ผู้สูงวัยความจริงผู้แสบผู้สาวหนูเล็กเด็กน้อยกินได้หมดครับโดยเฉพาะคนหนุ่มคนสาวนี่กินจะเห็นผลชัดเพราะว่าเขายังแข็งแรงอยู่ไงครับ

นะขั้นพุ่นพ่อคุณแม่ฟังรายการเด้ออีพ่อแม่ฟังรายการอยู่นี่เห็นลูกสาวมันผิวพรรณบ่ค่อยดีมันจมหน้าเป็นประจำเดือนปวดทรมานนี่เอาอินทราไปเลยครับอินทรานี่1ขวดกินได้ทั้ง2เดือนให้กินทีเดียวเนี่ยมื้อเช้าตื่นขึ้นมานี่กินเดี๋ยวดื่มน้ำตาม 2-3 แก้วนี่รับรองเลยบ่เกินขวดนึงนะครับจะเห็นความแตกต่างชัดเจนเวลามีรอบเดือนมาจะไม่ปวดเพราะว่าอินทราจะไปขับของเสียออกมาแดงจึ้งครึ่งพุ่นล่ะครับเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างภายในดีภายนอกมันก็ดูดีนะครับเพราะอินทราเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ดูแลจากภายในเด้อินทราแปลว่าภายในดูแลจากภายในออกมาหาภายนอกถ้าระบบภายในมันดีทุกอย่างมันก็ดีตามครับเนาะฝากไว้ด้วยครับโทรหากัน0894176156 0894176156ครับ

จะเป็นผู้หญิงที่มีความเพียบพร้อมนะครับใครๆก็มีความปรารถนานะครับไม่ต้องไปแสวงหาดอกหลาคำแพงเอ้ยเห็ดเนื้อเห็ดโตมันดีๆนะนะรักนวลสงวนตัวดูแลสุขภาพนี่เอาอินทราจากพญายพินิจใช้นี่ไปดื่มกินบ่เกิน3 ขวดสิอ้องตองขึ้นมาเลยต่อไป

0: ด้วย
1: ผมสมจิตบ่อทองทำวงมาแต่ละปีกะนักใส่สมองใส่แห้งแล้วยังแต่งตัวทำการแสดงตลอดสอดแจ้งส่วนการดูแลร่างกายก็ได้นำผลไม้อินท่าครับติดตัวไปกินตามวงตลอดผมกินมาตั้งแต่ปี2553ครับจนมาถึงปัจจุบันผมก็ยังกินน้ำผลไม้อินทาอยู่คือเก่าผิวพรรณร่างกายดูได้น่าเวทีกะสดชื่นครับผมขอแนะนำเลยครับผมน้ำผลไม้อินทาผลิตจากประเทศแคนาดาของเขาดีอีหลีครับถ้าผมกินไปทำไมผมจะโทษสั่งเบอร
2: ์สนใจสั่งซื้อติดต่อดีเจพินิจไทยโทร0894176156 0894176156
3: นี่คือเบอร์โทรของพินิจชัยด้วยครับ0894176156นี่ทรงฮอดบ้านบริการฮอดหม่องผู้เล่นนี่

ร่องสังเกตจากของตามนี้นะครับร่องสังเกตเบื้องว่ามีอาการเหนื่อยเพลียหรือเปล่านะครับผิวแห้งเกิดอาการคันบริเวณผิวนะฮะตากระแห้งมีอาการชาที่เท้านะรู้สึกเจ็บแป๊บๆที่ปลายเท้าหรือที่เท้านะครับบางคนกับร่างกายสู้ผอมลงผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับนะฮะบางคนก็เมื่อเกิดบาดแผลที่บริเวณต่างๆของร่างกายก็หายซ่าครับนะโดยเฉพาะบริเวณเท้านะหรือว่าบางคนก็สายตาพร่ามัวในแบบที่หาสาเหตุไม่ได้นะครับอาการเหล่านี้แสดงว่าเป็นเบาหวานนี่นี่เมื่อยอยู่ตลอดผิวกระแห้งนะฮะผิวแห้งเกิดอาการคันบริเวณผิวตากระแห้งบ่นี่แล้วก็ชาที่เท้าบ่นี่ครับบางคนก็ชาตามมือตามเท้านะพร้อมก็มีนะครับเมื่อเกิดแผลก็หายยากมากตาพร่ามัวในแบบที่หาสาเหตุไม่ได้นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นอาการของโรคเบาหวานครับพี่น้องเนาะนี่โรคเบาหวานก็ถือว่าเป็นโรคที่ขั้นสิวาอันตรายกับอันตรายครับขั้นสิวาโบอันตรายกับโบอันตรายได้ขั้นต้องหูจักควบคุมดูแลการรับประทานอาหารควบคุมมันได้มันก็สามารถใช้ชีวิตได้นะครับหลายคนครับที่เพิ่นสั่งซื้ออินทราจากพินิจไทยเนี่ยไปดื่มกินคู่กับยาเบาหวานเอาไปมากนี่คุณหมอลดยาเบาหวานลงเลยเพราะว่าร่างกายดีขึ้นนะครับร่างกายดีขึ้นนะครับแล้วก็ระดับน้ำตาลในเลือดก็เป็นปกติอย่างสินะพี่น้องครับเนี่ยฉะนั้นหลายคนเนี่ยครับเพิ่นสั่งซื้ออินทราเนี่ยอินทรามันเป็นอาหารเนาะมันบ่แม่นยามันกินคู่กับยาต่างๆนี่เลยนะครับมันจะไปช่วยขับสารเคมีนะครับที่มันเกิดจากยาบางคนกินยาตลอดเวลาจังเสียนะครับมีผลต่อร่างกายแน่นอนถ้าเรากินยาเป็นประจำทุกวันนี่มันจะมีผลต่อร่างกายแน่นอนฉะนั้นอินทราเนี่ยมันจะไปช่วยขับสารเคมีไปปรับความสมดุลของร่างกายนะครับฉะนั้นฝากตอนเมเดอร์ท่านที่เป็นโรคเบา

นะครับนี่พินิจชัยขออนุญาตเลยนะครับนี่อินทรา1ขวดนะครับรับประทานนะฮะได้เกือบ2เดือนนะครับนะส่งฮอดบ้านบริการฮอดหม่องเด้อโทรหาพินิจชัยครับ0894176156 0894176156ครับ0894176156ครับ

0: อินทราคือผลิตภัณฑ์23ชนิดที่รวมอยู่ในขวดเดียวกันสมุนไพรทุกชนิดได้ผ่านการตรวจสอบวิจัยและทดลองแล้วว่าสามารถทำงานร่วมกันและส่งเสริมซึ่งกันและกันอินทราคือสิ่งดีๆที่เริ่มจากข้างในอินทราคือสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติอุดมไปด้วยวิตามิน11ชนิดแร่ธาตุ22ชนิดและคุณค่าของสมุนไพร23ชนิดซึ่งร่างกายจะดูดซึมสารอาหารที่อยู่ในรูปแบบของเหลวได้ดีกว่าและให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ารสชาติดีดื่มง่ายดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร089-417-6156 089-417-6156ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
2: FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร081-133-0630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งเวียงจันทร์โทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145 MHz 081-133-0630 081-133-0630 นครหลวงเวียงจันทร์540-7111 540-7111เด้อ
3: ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวีลิตยางพาราอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิไทยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
4: เกิดได้คือสิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จักแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องน้อยจ้องแซแอลปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกัน
5: อ้าวสิมีปัญหาแบบนี้เฮาเป็นมาก่อนอย่าตกใจไปซื้อดีต้าตาห่านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีต้าตาห่านเด้อ
4: แต่พักกินดีต้าตาห่านคือหมู่ว่าเฮ็ดงานหนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีต้าตาห่านดีอีหลีเด้อ
6: ถูกต้องดีตราตาหานดีอิลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีตราตาหานดีอิลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ดีตราตาหานสู้งานหนักได้สบาย
8: บอกสิเออเธอจะเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่
9: โอ้ยกลุ้มใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
10: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
9: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกิน
10: ขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้าเปลี่ยนเลขที่ G112/49 อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
11: 3ล้อ3ล้อสต๊อปสต๊อป
12: ยับๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

0: ผมมีตาบ
1: อว่าจังได๋ล่ะพ่อใหญ่เจ้ามาแต่ไสแล้วเจ้าสิไปไสเจ้ามากับไผสิไปกับไผหรือจังได๋ล่ะพ่อใหญ
0: ่เออบ่มีหยังดอกสิบ่คันอื่นดอกซั่น
1: โอ้ยอย่าเขียนไว้หลาย
0: สร้างเว้ย
1: สรุปแล้วเจ้ามาแต่ไสนี
0: ่เอ้าก็ยืนอยู่หน้าทกสก็มาแต่ทกสล่ะเนาะป้ายมือเครื่องอยู่นี่ก็อ่านเบิ่งได้เป็นหยัง
1: เออแม่นเนาะทกสท่าบ่แม่นความเจ้าอีหลีพ่อใหญ
0: ่โอ้ย3ล้อคันนี่มันเต็มบาทบ่วะ
1: เจ้ามาหยังซั่น
0: กูมาใส่นี่ทกสอย่าสอหลาย
1: แล้วเจ้าสิไปไสบัดนี
0: ่เอาจังซี
1: ่เอาจังได๋
0: เฮาจ้างตัวร้อยนึง
1: ได
0: ้พาเฮาวนตลาดทาบอจักรอบดู
1: สิวนเฮ็ดหยังคือบ่ขี่พากลางตลาดไปรวด
0: ก็ว่าสิหาเลาะซื้อเครื่องสูบน้ำนี่ล่ะตกมาปีนี้แล้งคักก็ยังวะจอกสิเฮ็ดจังได๋เทวดาก็บ่ปวดเหี่ยวจักเทื่อ
1: มาซั่นขึ้นรถลงๆๆๆบัดนี้ฮอดแล้วฮอดแล้ว
0: ฮะอ้าวอีหยังวะบ่ทันได้ไปไสอยู่คือสิเอาง่ายแท้เงิน100นึงนี่
1: กรุณางวกซ้าย
0: งวกเฮ็ดหยัง
1: ร้านใบแก้วส่วนร่วมเครื่องมือสร้างอุปกรณ์การเกษตรท่อประปาเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบโซลาเซลล์หรือใช้เบนซินดีเซลแล้วเพิ่นก็จำหน่ายอะไรแทรกเตอร์มีครบให้พ่อใหญ่ทุกอย่างเลยให้เจ้าเลือกเอามีหลากหลายพ่อใหญ่เอ้ย
0: อ้าวแม่นสิเฒ่าร้านใบแก้วตั้งอยู่ข้างทกสนี่ติโอ้ยสำคัญล่ะแม่เห็นเครื่องสูบน้ำตั้งอยู่นี
1: ่เน่คือบ่ยางมาซื้อซั่น
0: จักคือกันสงสัยสิลืมข้าวว่ะ
1: ซั่นแล้วเฒ่าแล้วก็บ่รู้เรื่องรู้ราวหยังน้ำไม่มีน้ำไม่มานึกถึงร้านใบแก้วเรามีสินค้ามากมายกว่าที่คุณคิดตั้งอยู่ข้างทกสอำเภอท่าบ่อโทร086-871-7224
2: สมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดรวมอยู่ในก้อนเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นสบู่สมุนไพรเลียงคำสบู่สมุนไพรเลียงคำนำส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดกลิ่นหอมฟองมากอาบสะอาดสดชื่นใช้แล้วกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมผิวพรรณนุ่มนวลแก้สิวฝ้าทำให้ใบหน้าขาวเนียนและข่าวดีสำหรับผู้ที่มีกลิ่นตัวกลิ่นเตาแรงมีรังแคบนหนังศีรษะกลากเกลื่อนพดผื่นคันตามร่างกายคันในร่มผ้าส้นเท้าแตกน้ำกัดเท้าปูนกัดมือสบู่สมุนไพรเลียงคำช่วยคุณได้ขายทั้งปลีกและส่งสนใจติดต่อหนุ่มสุวิชัยโทร081-133-0630081-133-0630นครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อคุณแม่เลียงคำจำปาทองโทร020-540-7111 020-540-7111สบู่สมุนไพรเลียง

ใช่แล้วครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมนมอเตอร์ร้านแมนมอเตอร์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือสองสภาพดีเกรด A และเรายังจำหน่ายรถสามล้อสกายแล็บบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนรับจัดไฟแนนซ์ให้วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำรับทำพรบ.ต่อภาษีและงานทะเบียนรถทุกชนิดร้านแมนมอเตอร์ยังจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่แต่งรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และสามล้อโดยช่างผู้ชำนาญงานร้านแมนมอเตอร์ตั้งอยู่ถนนท่าบ่อหนองสองห้องตรงข้ามปั๊มพีทีทางออกไปบ้านโพนสาโทร042-432-019บริการทุกระดับประทับใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแม

0: ้าพี่น้อง
1: กับดีเจที่คุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

ราคาอย่างเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำให้หน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวีลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้า

กษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งวิ่งจันโทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกข่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630ณครหลวงเวียงจันทร์5407111 5407111เด้อพี่น้อง
3: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร089-687-3368 089-687-3368 089-687-3368

0: กลุ้มใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
1: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
0: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกินขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้า
1: สมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
2: อินทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
3: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
4: นครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อแม่เลี่ยงคำจำปาทองโทร020-5540-7111 5540-7111
3: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
5: ไอ้จ้อยมึงเป็นอีหยังสีสันเหลืองลาหน้าตาเสียดเซี่ยวเหลืองกระปูกี
6: พ่อใหญ่จักว่าเป็นหยังเขาก็กินได้สงสัยเป็นพยาธิมันเป็นปั้นปนในท้องไปหมดแต่ก็หาซื้อยายังมากินกันแล้วขามันว่าได้จักเถื่อ
5: นี่ยาทายพยาธิ K16 พ่อใหญ่ขามันเป็นประจำได้ผลดีอีหลี K16 กินทายพยาธิและขาพยาธิอยู่ในแผงเดียวกันยาทายพยาธิ K16 อยู่ในแผงเดียวกันมือเดียวเถื่อเดียวทายพยาธิขาพยาธิตายยกข้างทั้งตัวพยาธิและไข้พยาธิ0,000หมดตายเกลี้ยงบ่เหลือสำบาย
6: ดีแล้วพยาธิรายมึงอย่าอยู่เลยต้องตายด้วย K16 แน่นอน
5: ยาทายพยาธิ K16 ขาพยาธิไร้ตายบ่ผิดกฎหมายเฝ้าขาให้มันตายหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป

0: บ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ไสถ้าบ่ถึกใจให้ไข่ค้ำบาดาลซิ่งเจาะให้เด้อไข่ค้ำบาดาลซิ่งรับเจาะน้ำบาดาลทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังพร้อมบริการติดตั้งงานโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อนุ่มสุวิชัย0811330630 0811330630เจาะถึงที่เจอหน้า 100% ไข่ค้ำบาดาลซิ่งไข่ค้ำบาดาลซิ่งเด้อ
1: ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
2: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

0: านแมนมอเตอร
1: ์ใช่แล้วครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมนมอเตอร์ร้านแมนมอเตอร์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือสองสภาพดีเกรด A และเรายังจำหน่ายรถสามล้อสกายแล็บบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนรับจัดไฟแนนซ์ให้วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำรับทำพรบ.ต่อภาษีและงานทะเบียนรถทุกชนิดร้านแมนมอเตอร์ยังจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่แต่งรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และสามล้อโดยช่างผู้ชำนาญงานร้านแมนมอเตอร์ตั้งอยู่ถนนท่าบ่อหนองสองห้อง

ข้ามปั๊มพีทีทางออกไปบ้านโพนสาโทร042-432-019บริการทุกระดับประทับใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแม่

0: อินทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
2: นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อแม่เลี่ยงคำจำปาทองโทร020-5540-7111 5540-7111
1: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน

0: 3ล้อ3ล้อสต๊อปสต๊อป
1: ยับยับยับยับยับรถเหยียบดิน
0: ว้ายผมมีตาพ
1: ่อว่าจังได๋ล่ะพ่อใหญ่เจ้ามาแต่ไสแล้วเจ้าสิไปไสเจ้ามากับไผสิไปกับไผหรือจังได๋ล่ะพ่อใหญ
0: ่เออบ่มีหยังดอกสิโบคันอื่นดอกซั่น
1: โอ้ยอย่าเขียนไว้หลาย
0: สร้างไว
1: ้สรุปแล้วเจ้ามาแต่ไสนี
0: ่เอ้าก็ยืนอยู่หน้าทกสก็มาแต่ทกสล่ะเนาะป้ายเมืองเครื่องอยู่นี่ก็อ่านเบิ่งได้เป็นหยัง
1: เออแม่นเนาะทกสท่าบอกแม่นความเจ้าอีหลีพ่อใหญ
0: ่โอ้ย3ล้อคันนี่มันเต็มบาทบ่วะ
1: เจ้ามาหยังซั่น
0: กูมาใส่นี่ทกสอย่าสอหลาย
1: แล้วเจ้าสิไปไสบัดนี
0: ่เอาจังซี
1: ่เอาจังได
0: ๋เฮาจ้างตัว100นึง
1: ได
0: ้พาเฮาวนตลาดท่าบอจักรอบดู
1: สิวนเฮ็ดหยังคือบ่ขี่พากลางตลาดไปรวด
0: ก็ว่าสิหาเลาะซื้อเครื่องสูบน้ํานี่ล่ะตกมาปีนี้แล้งคักก็ยังว่าจอกสิเฮ็ดจังได๋เทวดาก็บ่ปวดเหี่ยวจักเทื่อ
1: มาซั่นขึ้นรถลงๆๆๆบัดนี้ฮอดแล้วฮอดแล้ว
0: ฮะอ้าวอีหยังวะบ่ทันได้ไปไสอยู่คือสิเอาง่ายแท้เงิน100นี
1: ่กรุณางวกซ้าย
0: งวกเฮ็ดหยัง
1: ร้านใบแก้วศูนย์รวมเครื่องมือสร้างอุปกรณ์การเกษตรท่อประปาเครื่องตักหญ้าเครื่องสูบน้ําปั๊มน้ําเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบโซลาร์เซลล์หรือใช้เบนซินดีเซลแล้วเพิ่นก็จําหน่ายอะไรแทรกเตอร์มีครบให้พ่อใหญ่ทุกอย่างเลยให้เจ้าเลือกเอามีหลากหลายพ่อใหญ่เอ้ย
0: อ้าวแม่นสิเฒ่าร้านใบแก้วตั้งอยู่ข้างทกสนี่ติโอ้ยสำพอล่ะแม่เห็นเครื่องสูบน้ำตั้งอยู่นี
1: ่เน่คือบ่ยางมาซื้อซั่น
0: จักคือกันสงสัยสิลืมข้าวว่ะ

ซะแล้วเฒ่าแล้วก็บ่รู้เรื่องรู้เล่าหยังน้ำไม่มีน้ำไม่มานึกถึงร้านใบแก้วเรามีสินค้ามากมายกว่าที่คุณคิดตั้งอยู่ข้างธกส.อำเภอท่าบ่อโทร086 871 7224

FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งเวียงจันทร์โทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อของดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์081-133-0630 081-133-0630 นครหลวงเวียงจันทร์540-7111 540-7111เด้อ
3: ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท
4: ้โอ้ยเขาเลือกเกิดใดคือสิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จะเป็นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องหน่อยจ้องเสแอลปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกัน
5: อ้าวสีมีปัญหาแบบนี้เขาเป็นมาก่อนอย่าตกใจไปซื้อดีต้าตาห้านมากินปัญหาต่างๆก็สิเมิดไปเฮ็ดงานนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีต้าตาห้านเด้อ
4: ตะพากินดีต้าตาห้านขึ้นมือว่าเฮ็ดงานนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีต้าตาห้านดีอีหลีเด้อ
6: ถูกต้องดีต้าตาห้านดีอีหลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีต้าตาห้านดีอีหลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ุ่มใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
1: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลฟิเทอร์สมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวขึ้น

0: ไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
1: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกิน
2: ขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้า
0: สมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
3: สามล้อสามล้อสต๊อปสต๊อป
4: ยับยับยับยับยับมันเสียบกิน
3: ว้ายบุรีตาพ
4: ่อว่าจังไหนล่ะพ่อใหญ่เจ้ามาแต่ใสแล้วเจ้าสิไปใสเจ้ามากับไผสิไปกับไผหรือจังไหนล่ะพ่อใหญ
3: ่เออบ่มีหยังดอกสิโบคันอื่นดอกซั่น
4: โอ้ยอย่าเขียนไปหลาย
3: สั่งเว้ย
4: สรุปแล้วเจ้ามาแต่ใสนี
3: ่เอ้าก็ยืนอยู่หน้าทกสก็มาแต่ทกสล่ะเนาะป้ายมึงเครื่องอยู่นี่ก็อ่านเบิ่งได้เป็นหยัง
4: เออแม่นเนาะทกสท่าบอกแม่นความเจ้าอีหลีพ่อใหญ
3: ่โอ้ย3ล้อคันนี่มันเต็มบาทบ่วะ
4: เจ้ามาหยังซั่น
3: กูมาใส่นี่ทกสอย่าสอหลาย
4: แล้วเจ้าสิไปใส่บัดนี
3: ่เอาจังซี
4: ่เอาจังได
3: เฮาจ้างตัวร้อยนึง
4: ได
3: ้ถ้าเฮาวนตลาดท่าบอจักรอบดู
4: สีพ่นเฮ็ดยังคือบ่ขี่พากลางตลาดไปรวด
3: ก็ว่าสิหาเลาะซื้อเครื่องสูบน้ํานี่ล่ะตกมาปีนี้แล้งคักก็ยังว่าจอกสิเฮ็ดจังได๋เทวดาก็บ่ปวดเหี่ยวจักเทื่อ
4: มาซั่นขึ้นรถลงๆๆๆบัดนี้ฮอดแล้วฮอดแล้ว
3: ฮะอ้าวอีหยังวะบ่ทันได้ไปไสอยู่คือสิเอาง่ายแท้เงิน100นึงนี
4: ่กรุณาง่วกซ้าย
3: งวกเฮ็ดหยัง
4: ร้านใบแก้วส่วนร่วมเครื่องมือสร้างอุปกรณ์การเกษตรท่อประปาเครื่องตักหญ้าเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบโซลาเซลล์หรือใช้เบนซินดีเซลแล้วเพิ่นก็จำหน่ายอะไรแท็กเตอร์มีครบให้พ่อใหญ่ทุกอย่างเลยให้เจ้าเลือกเอามีหลากหลายพ่อใหญ่เอ้ย
3: อ้าวแม่นสิเฒ่าร้านใบแก้วตั้งอยู่ข้างทกสนี่ติโอ้ยสำคัญล่ะแม่เห็นเครื่องสูบน้ำตั้งอยู่นี
4: ่เน่คือบ่ยางมาซื้อซั่น
3: จักคือกันสงสัยสิลืมข้าววะ
4: ซั่นแล้วเฒ่าแล้วก็บ่รู้เรื่องรู้เล่าหยังน้ำไม่มีน้ำไม่มานึกถึงร้านใบแก้วเรามีสินค้ามากมายกว่าที่คุณคิดตั้งอยู่ข้างทกสอำเภอท่าบ่อโทร086-871-7224
5: สมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดรวมอยู่ในก้อนเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นสบู่สมุนไพรเลียงคำสบู่สมุนไพรเลียงคำนำส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดกลิ่นหอมฟองมากอาบสะอาดสดชื่นใช้แล้วกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมผิวพรรณนุ่มนวลแก้สิวฝ้าทำให้ใบหน้าขาวเนียนและข่าวดีสำหรับผู้ที่มีกลิ่นตัวกลิ่นเตาแรงมีรังแคบนหนังศีรษะกลากเคลื่อนพดผื่นคันตามร่างกายคันในร่มผ้าส้นเท้าแตกน้ำกัดเท้าปูนกัดมือสบู่สมุนไพรเลียงคำช่วยคุณได้ขายทั้งปลีกและส่งสนใจติดต่อหนุ่มสุวิชัยโทร081-133-0630 081-133-0630 นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อคุณแม่เลียงคำจำปาทองโทร020-540-7111 020-540-7111สบู่สมุนไพรเลีย

0: านแมนมอเตอร
1: ์ใช่แล้วครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมนมอเตอร์ร้านแมนมอเตอร์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือสองสภาพดีเกรด A และเรายังจำหน่ายรถ3ล้อสกายแล็บบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนรับจัดไฟแนนซ์ให้วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำรับทำพรบ.ต่อภาษีและงานทะเบียนรถทุกชนิดร้านแมนมอเตอร์ยังจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่แต่งรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และ3ล้อโดยช่างผู้ชำนาญงานร้านแมนมอเตอร์ตั้งอยู่ถนนท่าบ่อหนอง2ห้องตรงข้ามปั๊มพีทีทางออกไปบ้านโพนสาโทร042-432-019บริการทุกระดับประทับใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้าน

กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

ดีนางสิพันนาหน้าเรื่องก่อนล่ำไหลซ้ำมีก่อนรัศจันพันนาหน้าต่อเรื่องล่ำให้หมู่เพิ่นฟังอัศจันใจกุ้งหลังง้อเหยียดบ่ออกจักไปบอกให้กุ้งกุ้งนั่นจังบ่มีอัศจันมากวีบัวทีน้ำนาอัศจันคงตาแม่ละที่เที่ยวเหยินเขาคืนมีหินกังอัศจันไหลบอนสิได้งุ่มงอนให้ไกลสู่ผู้ประสงค์ฟังเสียงฟ้าห้องโป่งสิลงบอนอัศจันนกเขาขันย่ำแรงสิแต่งเอาไฟซ้อนอัศจันใจน้องอยากไม้นอนน้ำบีอัศจันหางลีบาดว่าน้ำลุ่นตอนผู้ชายให้มีแลนน้ำอัศจันใจอายป้าเมียซ่อนหูเก่าอัศจันตั้งแต่เต่าผู้ชายเห็นอยากกลุ้มเห็นอยากกลุ้มดุมเลื่อยอยู่บ่อเสาอัศจันใจเจ้าหนังหูขึ้นหลังอัศ

บัติจ้อนเลือกบอนรัศจันทร์วันคืนปีเดือนแถมทายเราดูเดือนหาอัศจรรย์ฝนฟ้าตกมาแต่อากาศทิ้นขาดน้ำรุ่นแก่งแสงฟ้าเป็นสองใสน้ำไหลลงเขาขันอัศจรรย์หลายอย่างอัศจรรย์ตั้งแต่สร้างตาหน่อยหน่อยตู้นั่นใหญ่สูงสังขารปรุงมาให้ไผมันให้เจ้าบึงอัศจรรย์ไปเฮืองหากสิเห็นบอนบันเป็นคอเป็นห้ำมอนอัศจรรย์ตั้งแต่มอนเอาตั้งแต่มอนเกลือน้ำบ่กินพ่อเม็ดใหญ่สูงสมดามอัศจรรย์มันสร้างเฮือนห้างได้อยู่อัศจรรย์นอหมูไหมมันมาจากมอนนอนหาเป็นสี่สามย่ามมาเอาท่อผ้าไหมลังย่อมคังเอามาปุกกะบังผู้ใส่เป็นห่อดีเรื่องมูนี่เป็นสิ่งอัศจรรย์อัศจรรย์

อัศจรรย์ใจโอโอท่องสั่งมาแตกเนาะกระโปหมักเผาสั่งมาหมันดอกกว่าโอโอท่องคันท่องถวยท่องนะครับสั่งมาแตกนะครับขั้นเก็บรักษาบุรีก็แตกได้เนาะส่วนกระโปหมักเผาครับมันสิเตะลงหลังจากสามสี่เถื่อมันกระโปแตกเนาะมันก็แปลกเด้อพี่น้องครับแต่อะไรที่มันเฮาห่วงแหนนี่เว้ยเฮาห่วงแหนเบิ่งส่งเป็นของมีค่าเหตุที่ห่วงแหนเพราะว่าเป็นของมีค่าสำหรับเรามันบอบบางบอบบางเด้แต่ว่าอะไรที่เราไม่ค่อยห่วงแหนนี่มันทนท่ายากเนาะอันนี้เพิ่นเปรียบเทียบว่าลูกครับลูกคนเดียวหักเฮาแพงนี่เว้ยเฮาหักเฮาแพงเฮาใส่ใจเฮาดูแลเฮาคาดหวังกับมันนี่ครับคือจังโอท่องอัศจรรย์ใจโอโอท่องผันมาแตกเอาไปมาผันเสียซะลูกที่เฮาคาดหวังตั้งใจละบักอันนี้แหละสิเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เอาไปมาติดยาบ้าซะติดเกมซะติดหมู่ซะไปอาดลาดหนังสือก็บ่เฮียนบัดนี้ไอ้บักที่เฮาบ่ได้ใส่ใจมันนี่นะคือกระโปหมักเผาพันได้ดิบได้ดีนะครับได้ดิบได้ดี อันนี้ก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์เนาะคันว่าถึงเรื่องความมหัศจรรย์พี่น้องครับ

ในครั้งหนึ่งนะครับนะในครั้งหนึ่งนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยเพิ่นประทับอยู่ที่ควงไม้สะเดาควงไม้สะเดานี่อันเป็นที่อาศัยของณเวรุยักษ์ใกล้เมืองเนรัญชรานะครับจอมแห่งอสูรชื่อว่าปหาราธะได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ก็เลยทรงถามเหล่าอสูรว่าชอบทะเลจริงหรือชอบทะเลจริงหรือท่านจอมอสูรครับก็เลยทูลว่าชอบจริงและชอบมากพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสถามต่อว่าในทะเลหรือมหาสมุทรนี้มีความอัศจรรย์อะไรถึงได้พากันหลงไหลนะฮะนี่คือคำถามในทะเลเนี่ยมันมีอย่างเป็นความมหัศจรรย์ทำไมพวกท่านทั้งหลายหลงไหลยิ่งนักนะปหาราธะทูลว่า1นะทะเลลุ่มลึกไปโดยลำดับไม่ได้โกรกชันเหมือนเหวนะฮะ2มีน้ำเต็มเปี่ยมตลอดไม่ล้นฝั่ง3ไม่เกลื่อนไปด้วยซากศพเพราะคลื่นซัดเอาซากศพเข้าฝั่งขึ้นบกทันทีพุทธเจ้าก็ถามว่ามีอีกไหมจอมอสูรก็ทูลต่อว่าแม่น้ำสายบางสายนี่รวมถึงแม่น้ำคงคายมนาอจิรวดีสรภูก็ล้วนไหลลงสู่มหาสมุทรย่อมละน้ำเดิมทั้งหมดถึงการนับว่าเป็นน้ำทะเลสายฝนตกจากอากาศก็ตกลงสู่ทะเลแต่ทะเลนั้นก็ไม่ได้เต็มฝั่งหรือพร่องลงไปทะเลมีรสเดียวคือเค็มมีรัตนะหลายชนิดเช่นแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพฑูรย์แก้วประวานเงินทองทับทิมมรกตสังศิลาเป็นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิตและก็สัตว์ทะเลทั้งหลายทะเลมีสิ่งอัศจรรย์เช่นที่ว่านี่แหละพระพุทธองค์ที่นี่ครับพระพุทธเจ้าเพิ่นก็เลยทำให้เราอสูรเห็นแล้วเกิดความอภิรมย์ชมชอบพร้อมกับถามพระพุทธเจ้าว่าแล้วพระสงฆ์ล่ะย่อมอภิรมย์ในพระธรรมวินัยบ้างหรือไม่นะคือหมายความว่าเราอสูรนี่หลงไหลในทะเลหลงไหลในมหาสมุทรทีนี้เราอสูรก็ทูลถามพระเจ้าว่าพระสงฆ์หลายย่อม

ใช่จะมีการบรรลุพระอรหันต์โดยตรงทะเลเต็มเปี่ยมอยู่เสมอไม่ล้นฝั่งชั้นใดสาวกของเราก็ฉะนั้นคือไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทที่เราบัญญัติไว้แม้นเพราะเหตุแห่งชีวิตทะเลไม่เกลื่อนด้วยซากศพเพราะในทะเลมีคลื่นซัดซากศพเข้าฝั่งให้ขึ้นบกฉันใดสาวกของเราในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นคือบุคคลผู้ทุศีลมีบาปประพฤติไม่สะอาดปกปิดความชั่วมิใช่สมณะมิใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์สงฆ์ย่อมไม่อยู่ทำสังฆกรรมร่วมกับบุคคลนั้นประชุมกันยกวัดเธอเสียทันทีแม่น้ำสายบางสายรวมถึงแม่น้ำคงคายมนาจิรวดีสรภูไหลลงไปถึงทะเลย่อมละนามเดิมถึงการนับว่าเป็นทะเลฉันใดสาวกของเราในพระธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรออกบวชแล้วย่อมละนามเดิมเสียถึงการนับว่าเป็นสมณะสากยบุตรทั้งสิ้นสายฝนจากอากาศตกลงสู่ทะเลแต่ทะเลก็ไม่เคยพร่องหรือเต็มเพราะน้ำฉันใดสาวกของเราก็ฉันนั้นคือถึงจะปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุนิพพานธาตุก็ไม่ได้ปรากฏถึงความพร่องหรือเต็มด้วยภิกษุนั้นทะเลมีรสอันเดียวคือรสเค็มฉันใดธรรมวินัยของเราก็ฉันนั้นคือมีรสเดียวได้แก่วิมุตติรสและทะเลมีรัตนะหลายชนิดคือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพฑูรย์แก้วประวานเงินทองทับทิมมรกตสังศิลาฉันใดพระธรรมวินัยของเราก็ฉะนั้นมีรัตนะหลายชนิดได้แก่สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรค8ทะเลเป็นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิตใหญ่ๆประกอบด้วยปลาวานอสูรนาคคนทันชนใดพระธรรมวินัยของเราก็ฉะนั้นเหมือนกันคือเป็นที่อาศัยแห่งสัตว์มีชีวิตที่ยิ่งใหญ่คือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์นี่แหละคือสิ่งอัศจรรย์ในพระพุทธศาสนานี่คือพระเจ้าได้ตรัสต่อพวกอสูรคืออสูรเนี่ยมันหลงไหลในทะเลไงพี่น้องครับเพราะอาศัยอยู่ในทะเลเนาะทีนี้อสูรก็ถามพระเจ้าว่าในธรรมวินัยของพระองค์น่ะมีอะไรเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์นะครับตามที่พินิจชัยยกมาแล้วก็เล่าสู่พี่น้องบ้านเฮาฟังครับนี่คือความอัศจรรย์ในธรรมวินัยนะครับธรรมวินัยของพระเจ้านี่ปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิคือรู้ได้เฉพาะตนบอกกันบ่ได้ครับพี่น้องนะฮะว่าอย่างเช่นการนั่งสมาธิความสงบที่เกิดจากการนั่งสมาธิมันเป็นเช่นไรเนี่ยมันบอกกันไม่ได้คนที่จะสัมผัสได้ตอบได้ก็คือคนที่ได้ปฏิบัตินะครับเห็นไหมฮะปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิมันเป็นความมหัศจรรย์เป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนนะครับฉะนั้นพี่น้องบ้านเฮาเนาะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่ฟังรายการจากพินิจชัยจะเป็นช่วงเวลาไหนก็แล้วแต่นะครับล้วนแต่เป็นนักบุญคำว่านักบุญก็คือล้วนแต่เป็นผู้ให้คำว่าเป็นผู้ให้นี่ที่หมายว่าทานนางแปลว่าการให้การเสียสละสิ่งแรกที่เราจะต้องมีก่อนที่เราจะแบ่งปันหรือเสียสละข้าวของเงินทองหรือสิ่งอื่นให้กับคนอื่นเนี่ยถ้าเรารู้จักเสียสละอารมณ์หรือความไม่ดีความบ่ดีในทางจิตใจของเฮานี่ครับพี่น้องมันละเรื่อยๆวิธีมันละก็คือไม่ยากคือการทำสมาธิการทำสมาธิก็คือการดูลมหายใจนี่แหละมันมีหลายวิธีการครับแต่ว่าวิธีดั้งเดิมเลยก็คืออานาปานสติว่างๆนั่งดูลมหายใจเข้าออกกำหนดรู้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หรือนอนก็ได้ก็ทำได้เหมือนกันหมดเฮ็ดได้มันเฮ็ดได้คือกันมัดนะครับเราจะอยู่ในอิริยาบถไหนก็แล้วแต่สามารถที่จะปฏิบัติทำได้ทั้งนั้นพี่น้องนอนฟังรายการจากพินิจชัยนี่ก็สามารถปฏิบัติทำได้เห็นไหมฮะทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มต้น

ที่เฮานี่แหละพี่น้องครับเป็นหลักที่สำคัญนะครับถ้าเราเริ่มต้นที่ตัวเราได้นี่สุดยอดที่สุดครับไม่มีอะไรที่จะประเสริฐและดีที่สุดเท่ากับการที่เราได้ฝึกตัวของเราเองนะครับมนุษย์นี่ฝึกแล้วจึงดีนะครับแต่ถ้าไม่ฝึกนี่ใช้ไม่ได้เลยแต่ว่าการฝึกคนนี่ฝึกยากหน่อยเด้พี่น้องครับต้องใช้เวลาเด้อนะค่อยๆสั่งสมกันไปนะครับนะเหมือนกับการดูแลสุขภาพนี่แหละพี่น้องก็ค่อยๆเฮ็ดไปครับค่อยๆดูแลไปนอนเป็นเวลาตื่นปลากินเป็นเวลานะครับถ้ามีปัญหาสุขภาพหรืออยากจะดูแลสุขภาพนี่พี่นิดใช่บ่อยากถิ่มบ่อยากปลาพี่น้องครับว่าเป็นตัวแทนของอินทรามาโดนกว่า20ถึง30ปีแล้วนะครับและก็รู้ว่าอินทราดีจริงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดูแลสุขภาพนะครับพี่น้องมีปัญหาสุขภาพดันได้ก็แล้วแต่จะเป็นเบาหวานจะเป็นความดันนะปวดตามข้อตามกระดูกนะครับเป็นนั่นเป็นนี่แหละเอาอินทราไปดูแลครับอินทราเป็นสารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศเด้อพี่น้องเด้อรับประทานกันทุกวันตื่นมายามมื้อเช้ากินเลยดื่มน้ำตามเยอะๆแค่นี้ก็พอนะครับไม่ต้องทำอะไรมากนะเอาโทรหากันครับ0894176156 0894176156ครับ

ือบพ่อลาตีก่อนฟังก่อนสิล่ำทรงล่ำล่อมูลล่อขงมูก็ล่อเรียบแล้วตู้น้องบ่ลองน้ำบุญเพ่งน้องล่ำทางยาวยาวแล้วยาวขงของนางบ่ยาวขวดสันสันมีน้ำมันอยู่ไหนมีฟ้าจุกปิดไว้ติดกาวกับกระดาษไผอ่านไปกับพ่อคุณอื่นแม่ขงเวลาลองเอาโซดามาแก้มคนกันไว้ในจุกลิ้นจุกลงใส่หั่นจังสั้นกองลองลงมันจังเป็นขงแท้ไผเห็นก็อย่ากลองซับเป็ดซับไก่ย่างบ้างไว้ถ้าลองแก้มเอาลาบหัวมาแก้มคู่ขั้นหน้าซอยให้ทีเบียกับบีส่งแก้วไว้ในถ้วยจังลองคนลองลองสองสามปงหลงริ้วอย่าฟ้อนแอนคงแบนก็ลองได้คงหน่อยก็ลองคนอึนอินจนพึ่งข้อแห้งขวงไหลแห้งหมดน้ำแบงไผอยากลองแห้งแห้งโซดาให้ใส่หน่อยคงนั่นให้ใส่หลายลองสบายบ่มีแกงแสงตาหนวนเว้ากระมวนควรกระเป๋าในเล็กหน่อยตามเรื่องแม่คงไผสิลงทุนเล่นตามใจให้เลือกลองคงนี่มีทุกห้องตามเรื่องเงินเพิ่นขายความหมายคงน้ำห่านสำราญดีกว่าคงใหญ่ไหลก็ดอนคือพวกเจ้าแนวเว้ามันบ่เห็นอันมันเป็นของแท้มีมาอยู่ในขวดลองสะดวกม้วนมูนี่มีแท้มันสู้อันและผู้ชายป๋าหำย้อนทอดน้ำนอนน้ำดินน้ำขงทางเสียงกระดังใจกากาเวลาเจ้ามันลองโขงไผประสงค์ส้มซ่อนแสวงไปบ่เข้าทาให้หาส้มไก่ไก่ขงบ้านด้านหมู่เฮาเอาขงเหงามาเว้าสิคือขงอยู่ในขวดต้มไก่ลงเรียบร้อยแป้งไว้แจ่วบักนาวเข้าขาวๆกำลังห่อนทอดมากับต้มไก่ขงขวดใหญ่ตั้งไว้ข้างโซดาข้างเขาตึมกันส่วนทั้งจุ

ทอเมียพายหัวบายเมียงางหัวเป็นสร้างความเว้าความจาอย่าหัวซาผิดเถียงนอนบนเตียงเดียวกันผูกสัมพันธ์กันมาอย่าสิปากันเด้อเผลอเอาเมียสองมันสิ

ป็นตาได้โอ้ยน้อชายเอ่ยว่าให้ชายนั่นถิ่มเมียเขาเกาหลังมีท่อใดก็ให้ตั้งถิ่มปล่อยมาสาทั้งบุตรดีทั้งบุตรตายาได้มีเครื่องของเพิ่นยังว่าบ่เป็นหยังดอกเด้น้องธรรมดาเพิ่นแตงฝ่าบ่ฮ้อนที่ผ้าแรงเอาหน้าหาบ่กินฝ่านั้นละฝ่าบ่ฮ้อนสิปีนดินบ่ปีนไปทั้งหงายมีเมียหลายสิคันอาสาหับ

อนเฮียงสอนตัดอุทอนมาแล้วเป็นยังก็ตามสั่งโอ้นอพี่สามสตางค์บ่แต่งน้องก็เอาได้บ่คะเดี๋ยวนี้ละเดี๋ยวนี้บ่แม่นบ้าไปหาญาติทั่วไผเดี๋ยวนี้ละเดี๋ยวนี้บ่แม่นบ้าไปหาญาติทั่วไผพี่ไหลมาสาพี่ป้ามาเลยปล่อยเสยเป็นห่างดังสิไปเป็นไผไปคันตายเลี้ยงหญ้าสวยเด้อพี่สวยเหมือนเทวดาคันนี้มีอายุสอนอีบุญสวงบ่เอาอีกอย่างนึงที่หลายคือผีเป่าคันเมียเก่าว่ายังฆ่าวาสนาใสเน

คนงามอย่ามาคุยกับตามสาเหลืองสีเอาเมียหน่อยมันโดนเจ็บหูข่อยปันเอาแหลมมาทางฟังกะฟังบ่ได้อีบุญสวงเบื่อหูบุญสวงนางบ่แม่นคนปู่ปู่ไร่สับอับปัญญาพ่อสิหาเอาผัวนี่ผู้ใดมาสอนบุญสวงนางสิไปนอนตะแคงเล่นอยู่บนเตียงเฮียงแม่เบิ่งซาฟ้าแหล่ๆมันสูงขึ้นซำใดแม่นนั่นละแม่นสิดีและหายก็ให้ปล่อยเมียมาคั่นบ่ป๋าเมียชมอย่าสิห่มกระทง

บ่สมควรทางเจ้าหาทำงานบ้านซองหาเงินทองข้าใส่เอาไปไว้ครอบครัวไปแล้วเดไปแล้วสิอยากมัวเอาแนวใหม่มาหลายเป็นอบายยามูควรสิจมหรือลมหนักและหนีมันสิพาเจ้าหล่มคั่วเฮือนเมียนจอน้อยละเขาขาดแล้งน้อยละแกงขาดหม้อไปขอบ้านเพิ่นกินน้อยนั่นละน้อยละส่งขาดยินแง้มแยงจำหำเหลือ

0: เถยสามมือกะบ่ตื่นบืนเสียเขาเป็นยังทั้งไตกะบ่แข็งบ่แข็งทั้งไตกะบ่แข็งแดงมันห่วนพ่อปานมัก
1: บ่เมีย2สละครับเนาะผู้ใหญ่ปุ่นช่วงเด่นดวงและล่ําเอาไว้ผัวเมียนี่กูมึงอย่าให้ว่าก็เข้าทายเด้คั่นกูมึงบ่ว่ากันนี่ผัวเมียนี่กูมึงอย่าให้ว่าให้เอิ้นเฒ่าให้เอิ้นข่อยและเจ้าพ้องเขาชัวชีวังครับเฒ่าเอ้ยแล้วไปนี่อยู่แนวกินนี่ให้เอิ้นข่อยเอิ้นเจ้าจนเขาชัวชีวังย่ามกินข้าวผัวแพงกินก่อนครับให้มันเหลือแต่ก้างพนางน้องจังข่อยเล่มโอ้พินิจใช่ข่อยบ่แม่นละมองนี้ติย่ามกินข้าวผัวแพงกินก่อนก็คือให้เอิ้นนั่นแหละให้เอิ้นกันให้เกียรติสามีหรือว่าสามีเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นช้างเท้าหน้าสำหรับขับเนาะเอิ่นให้จังน้อยมาพ่อใหญ่มาประตูมาอ้ายเอิ่นตัวของจักเอิ่นนี่แม่ล่ะย่ามกินข้าวผัวแพงกินก่อนให้มันเหลือแต่กลางมองนี่ละมองมันผิดกันทีฉะนั้นพี่น้องครับความเป็นสามีภรรยามันต้องอาศัยทั้งศาสตร์ศาสตร์คือวิชาความหูแล้วก็ศิลปะด้วยนะมันต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์นะครับในการที่จะประคับประครองชีวิตคู่ให้เดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงบางคู่ก็เดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแต่บางคู่ก็เดินไปได้อยู่แต่มันไม่มั่นคงนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะฉะนั้นคนที่ประคับประครองชีวิตคู่ให้ไปประสบความสำเร็จได้นี่ผมว่าเก่งเด้ผมเงินปูเถ่าเลยผู้เฒ่าสมัยเก่านี่โอ้ยลูกกะหลายนะครับแต่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานจนใหญ่กล้าหน้าบานพุ่นล่ะครับเนาะเก่งงึดคักผมนี่พอคนสมัยนี้มันบ่ค่อยอดทนต่อกันนะผิดนิดผิดหน่อยป๋าอย่างเดียวมันละบ่งึดกันแม่อีแม่เอ้ยนะครับคนที่น่าสงสารก็คือลูกน้อยนั่นแหละนะครับที่เกิดจากพ่อกับแม่2คนนั่นล่ะตอนเขาเจ้าหักกันนั่นล่ะสุดท้ายก็แยกทางกันไปเยอะแยะมากมายครับเนาะนี่เขาเรียกว่าบาปบริสุทธิ์ที่จังใดล่ะครับความเป็นผัวเป็นเมียมันก็ต้องนักแน่นตัวต้องอดทนตัวนะครับหน้าที่ของผัวกับมีหน้าที่ของเมียกับมีหน้าที่ของเมียกับความเป็นใหญ่ในบ้านกับเฮ็ดที่ล่ะเงินสร้างบ้านซองปัดกวาดทูนี่เพราะว่าสามีต้องมอบความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่นี่เงื่อนคือแม่บ้านนั่นแหละเป็นแม่ทัพนั่นแหละเป็นแม่บ้านนั่นแหละก็คือเมียนั่นแหละครับหน้าที่ของผัวก็มีหน้าที่ของเมียก็มีเพียงแค่ว่าเราจะทำหน้าที่กันหรือเปล่าถ้าเราทำหน้าที่ซึ่งกันและกันแล้วนะครับทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาแน่นอนนะเอาหักแพงเบิ่งแง่งกันเด้อพี่น้องเด้อผัวกับเมียก็ได้สังเกตสังเกตนี่อยู่น้ำกันกันอะไรสังเกตนิสัยกันสังเกตสันดานของกันนี่ว่าผัวเจ้านะมันมีนิสัยเป็นแบบใดเมียมีนิสัยเป็นแบบใดเอาหักแพกเบิ่งแง่งกันเด้อครับหาลังเถื่อก็มีปัญหาดิบางครูบางคนก็ได้ผมมีปัญหาจังได้ผัวเราเป็นเบาหวานเนาะคนเป็นเบาหวานเนาะเฮ็ดยังได้ระบาดนี่เอาบ่ว่าแต่ผู้ชายเด้ครับผู้หญิงก็เป็นเดี๋ยวนี้โอ้ยโรคเบาหวานนี่ฉะนั้นพี่น้องครับลองไปฟังเบิ่งว่าโรคเบาหวานนี่มันเป็นจังไดเดี๋ยวพินิจชัยมีสาระดีๆมาฝากครับ
2: เราไปทำความรู้จักกับโรคเบาหวานกันสักเล็กน้อยก่อนดีกว่าค่ะ
3: โรคเบาหวานเนี่ยจัดว่าเป็นโรคเรื้อรังนะแบบไม่ติดต่อนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เราชอบใช้คำว่าโรค NCDรัฐบาลชอบใช้คำนี้ก็คือว่าเป็นโรคกลุ่มแบบไม่ติดต่อเป็นโรคที่มีสาเหตุทั้งสองส่วนคือทั้งพันธุกรรมและภายหลังคือสิ่งแวดล้อมนะก็โรคเบาหวานเป็นเราทราบดีคือน้ำตาลสูงก็คือลักษณะเด่นของโรคนี้นะครับน้ำตาลสูงก็นำไปซึ่งความผิดปกติของการทำงานของระบบต่างๆของร่างกาย

0: ทั่วไปหมดเลยนะครับก็มีภาวะแทรกซ้อนตั้งแต่ระยะเฉียบพลันถึงระยะเรื้อรังนะครับส่วนการแบ่งประเภทเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นประเภทหลักๆคือประเภทที่1คือมักจะพบในเด็กหรือในวัยรุ่นนะครับแล้วประเภทที่2ซึ่งเป็นประเภทใหญ่ส่วนใหญ่ 95% เป็นในผู้ใหญ่นะครับอันนั้นก็จะค่อยๆเป็นค่อยไปอาการไม่เฉียบพลันเหมือนแบบในเด็กนะครับ
1: แล้วแนวทางการรักษาของโรคนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
0: แนวทางการรักษาเบาหวานเนี่ยเราแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนที่เกี่ยวข้องกับยากับไม่ใช่ยานะครับก็คือหลักๆก็คือการควบคุมอาหารนะครับการเลือกใช้อาหารที่ถูกต้องการออกกำลังกายหรือมีกิจกรรมที่ถูกต้องเพียงพอนะครับแล้วที่สุดคือการใช้ยามีตั้งแต่ยาเม็ดถึงยาฉีดนะครับสิ่งที่สำคัญมากคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะการที่ต้องติดตามการดูแลตัวเองการมีความรู้หาความรู้ทำงานร่วมกันเป็นทีมอันนี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การรักษาเบาหวานมีประสิทธิภาพคนไข้ก็ขอให้เป็นผู้ที่มีกำลังใจเราก็ให้กำลังใจในการที่จะไปด้วยกันให้เขามีความสุขนะครับเบาหวานกับเรื่องน้ำหนักเป็นเรื่องที่ผูกพันกันอย่างมากนะครับเราพบคนไข้ที่น้ำหนักเยอะน้ำหนักเกินไปถึงอ้วนหรืออ้วนมากเนี่ยก็จะพบโอกาสน้ำตาลสูงตั้งแต่เบาไปหาหนักก็อย่างนั้นนะครับแล้วก็การลดน้ำหนักเนี่ยเป็นการลดความเสี่ยงไม่แต่เพียงกลุ่มเบาหวานเองนะครับลดความเสี่ยงเรื่องของความดันไขมันโรคหัวใจโรคสมองโรคตับโรคข้อไปได้หลายเรื่องจะกล่าวได้ไม่หมดกันนะครับก็เรามีศูนย์ที่ดูแลเรื่องน้ำหนักตัวนะเรามีแพทย์ผู้มีความเรียกว่าชำนาญแล้วก็เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะครับในการที่จะให้การรักษาที่ครบถ้วนเพื่อจะให้ผลดีในการลดน้ำหนักตัวด้วยนะครับพยาบาลเบาหวานนักโภชนาการ
2: นี่คือเรื่องราวของโรคเบาหวานครับพี่น้องเนาะโรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังนะครับเกิดจากอะไรล่ะเกิดจากหลายอย่างนะครับตามที่พี่น้องฟังพฤติกรรมการใช้ชีวิตการรับประทานอาหารหรือว่าเป็นไปตามพันธุกรรมพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเป็นเบาหวานนะลูกหลานก็มีโอกาสเป็นเบาหวานนะครับแต่ทีนี้การเป็นเบาหวานแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นแล้วสิทธิ์เป็นนั่นเป็นนี่เลยเด้ขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองนะครับหลายคนครับพี่น้องที่เพิ่นเป็นโรคเบาหวานแล้วก็สั่งซื้ออินทราจากพินิจไชไปกินคู่กันนะฮะกับยาเบาหวานปรากฏว่าคุณหมอจะลดยาเบาหวานลงเรื่อยๆสุดท้ายไม่ต้องกินยาเบาหวานนะครับและที่สำคัญก็คือโรคที่มันจะแทรกซ้อนเข้ามาเนี่ยสิบ่เกิดคนที่เป็นเบาหวานมักจะเป็นโรคไตตามมาเนี่ยเพราะว่ากินยาเยอะเป็นโรคไตตับก็มีปัญหาชาตามมือตามเท้าอัมพฤกษ์อัมพาตไปหมดเลยเพราะว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานเท่ากับเปิดประตูให้โรคภัยไข้เจ็บอื่นเข้ามาได้มันมีพี่น้องหลายได้โรคเบาหวานนี่ว่าจะเป็นความดันหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตโรคไตโอ้ยพี่น้องหลายคักฉะนั้นเฮาต้องตัดสายสัมพันธ์พี่น้องของเบาหวานครับนะหลายคนที่เพิ่นสั่งซื้ออินทรานะครับไปกินคู่กันกับยาเบาหวานเลยจะทำให้ระบบภายในเราดีนะครับเช่นระบบตับระบบไตระบบกระเพาะอาหารทุกอย่างจะดีหมดนะครับซึ่งแตกต่างกับคนที่กินยาเบาหวานอย่างเดียวนะครับผู้ลองคนก็อาจจะมีความคิดเห็นว่าเอ้าจึงได้กับเป็นอยู่แล้วเบาหวานจึงได้กับกินยาอยู่แล้วทำไมคนถามเจ้าของทำไมจะต้องไปกินดินทาล่ะพินิจใช่ยายกับกินยาเบาหวานอยู่เราเห็นบ่นี่ว่ามันเต็มถุงปุ๋ยนี่ครับก็บ่ว่ากันครับพี่น้องไม่ว่ากันนะแต่พินิจใช่เป็นตัวแทนขายอินทรามาโดนครับเห็นครับนะมีประสบการณ์เลยว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานคนหนึ่งไม่กินอินทราอีกคนหนึ่งกินอินทราเนี่ยไหมครับคู่กันไปนี่คนที่ไม่กินอินทราไม่นานก็จะมีโรคแทรกซ้อนอื่นตามมาเยอะเลยแต่คนที่กินอินทราเพราะอินทรามัน

คู่กับยาเบาหวานไปช่วยดูแลในเรื่องของโรคเบาหวานนะครับโทรหาพินิจใช้ได้ครับ0894176156 0894176156ครับส่งฮอดบ้านบริการฮอดหม่องส่งฮอดบ้านบริการฮอดเฮือนฮอดซ่านนะครับ

11ลุ่มตอมเดือน12หัวลุ่มลองน้ำไหลน้องฟองแลนคืนนี่ปลากุ้งนี่เปลี่ยนวังผ้ากันเตียงห้าวพยองตุนเต้นอีดกบเขียดหาวันสนหูทำเพิงกระปูคนเห็นหนูหักก็ไม่ลำเฟืองแล้วไปแย่กบเขียดรถบ่ได้หัวกันเหี่ยวใส่หูบ่รู้ตัวมันหลือสองมือบ่ายพ่อแม่โอ้โอ้โอ้โอ้ยน้องแม่เอ้ยมือปิดตาหุ่นหน้าไว้ขอทานกระบอกฟังยังเหล่าสันผ้าตีหัวลงในตุ่มกวนคนเอ้ยคนตัวสิตายแล้วปัญญาหาลีนี่แลนบังคนตายเอาไปฝังเผาไฟพร้อมผีกินเพิ่นพันว่าบาดที่หางูควายตายดอกเพชรบาดเนื้อเอาซีนเอาเที่ยวขายทรัพย์ประดุลเปลี่ยนใหญ่บ่มีสิ่งสิเกินคนมาบัดนี้พวกหัวคุ้ยกินเพิ่นว่าหญ้ามากินเพิ่นว่าขี้คนกินว่าเพียอ่อนค้อนๆปั่นขี้

อันนี้ละแม่เอ้ยมันนักเป็นจังสี่ตามแต่ผมซ้อมขั้นคนผอมกินยาลงคอยทุเลาเอาบางมั่วกล้วยผอมเอาไปขาทำหนังเข็มใบถ่าใจแม่ยิ่งมันเพิ่นนั่งซ้อมปั่นทายเป็นตะขึ้นขี้ดีมั่วกล้วยพี่มันต้องขาซ้อยคณะตุ่มเพียอ่อนซ้อยปิ่นตอนนอนน้ำเพียมันแข็งจังผสมถ้ามักขมเอาบีหน่อยผสมลงในจักบวงเกินกินว่าตาขวงยังบ่พอผ่อนแม่นเราสิเป็นน้ำในรองลงกูนึงกงมึงนึงกงเกิดทรงมีเสียงดังเลยบ่ฟังคมกันจังมีคนเฮานั่นมาซึ่งกันว่ามาห้องเอาปืนยิงขอนผันไล่บาดแท้เฮาขึ้นซึ่งกันอยู่สุมือว่าเห็นได้สิบายามปะน้ำหมาว่ามันสัวคนเฮานั้นหายกลัวอย่าดูมันก็จังขัวเอาหางคนนี่ต่อกันคนเฮาว่าเรียกสั่นเว้นคำย่ำใดไถกะน้ำตีนโพนโยนกะน้ำเถียงนาปล่อยกล้วยกินกามาซึ่งกันเป็นเดือนเก่า

อันนี้ละพ่อเอ้ยละของกินดีพันไปตัวเล็กน้อยสู้อย่ากินไตไก่กูเอ้ยเลื่อนหนังสือนี่บ่ได้สู้นั่นยาสิกินหมดทุกสิ้นคำนี้คือเป็นคติแม่เอ้ยบัตรของเฮานั่นเว้นพันว่าเฮาสันหลังยาวว่าบักแสนมั่นคานบัตรตัวนอนถึงบ้าน 3:00 นจนว่าคำเว้นเลยกำโอ้ยพันว่าผลสิย่อยกูห่วงแต่อยากนอนค่อนค่อนเฮาที่ปุ่งของไว้เตไปเพิ่นว่าหากินตามึงเอ้ยบักขี้กินตับมึงเอ้ยเพิ่นก็ปล่อยเสียงเว้าว่าบ่ดีเฮาเตที่ลองดูเฮาเตที่ลองดูตาเอ้ยตาโลมึงบ่เบิ่งสันบ่มีแต่คมเพิ่นเว้าสิตาทานดาพวกเฮาเป็นจังซี่ล่ะหมู่เจ้าคําว่าเป็นคติมีคมสนใจบ่อนท้องจ้าเว้าเอาแต่พ่อปานนี้คติทําพ่อย้อนข่าวเป็น

0: ว่าจากทางท่าพูดคุยเด้อนะครับสื่อสารขอสู่รายการได้0894176156นะครับพินิจใช่เป็นผู้เว้าซุ่มเจ้าเป็นผู้ฟังผู้เฒ่านี่เขาเจ้าเว้าเป็นคำคมดีเนาะพี่น้องเป็นปริศนาถ้ำดิผมว่าผู้บรรยาของผู้เฒ่านี่ขั้นเฮาพากันอนุรักษ์รักษาแล้วก็พากันสืบสานต่อยอดไว้นี่ดีมากเลยนะครับทั้งเขียนคำว่าห่อนกว่าไฟใส่กว่าแก้วแล้วก่อนทำคืออย่างโง่สร้างคือดิวเถ่านี่ห่อนกว่าไฟใส่กว่าแก้วแล้วก่อนทำห่อนกว่าไฟนี่คืออย่างโง่คือใจเนาะใจนี่มันห่อนเลยดิปกติของใจนี่คิดเหตุยังสิมันรวดเร็วท่านใจเลยเนี่ยอยากให้มันแล้วไวๆไหมท่านกินยินท่าก็อยากให้มันเศร้าไวๆไหมพินิจใช่ไม่ต้องให้มันครบ2เดือน3เดือนในบ่กินจักห่อยกินมื้อนี้มันเศร้ามื้อนี้ลดนะนี่ฮ้อนก็ไฟคือใจนี่ครับใส่ก็แก้วคือหยังเอาใส่ก็แก้วคือใจเด้มันมองเดียวกันเด้มองเดียวกันนะครับใส่ก็แก้วก็คือใจนี่แหละใจที่มันประกอบไปด้วยศรัทธาความเลื่อมใสใจดีใจงามใจที่ประกอบด้วยบุญกุศลนี่มันใสแท้ๆเด้นี่ใสกว่าแก้วก็คือใจครับพี่น้องแล้วก่อนทำมันนี่แล้วก่อนทำก็คือใจได้บัดนี่สรุปว่ามันอยู่น้ำใจตัวนี้เนาะแล้วก่อนทำก็คือใจนะครับนี่โอ้ผู้เฒ่านี่สร้างขึ้นเนาะนะครับแล้วก็มีความหมายดีมากนะครับห่อนก็ไฟก็คือใจฉะนั้นจะใจห้อนใจเย็นๆใสก็แก้วก็คือใจนะครับว่าแก้วใสแล้วสิ่งที่มันใสก็แก้วอีกก็คือใจดิแล้วก่อนทำมันก็คือใจนะครับใจคิดจะทำอะไรเช่นจะสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างถนนหนทางสร้างเครื่องบินหรือสร้างยังในโลกนี้นะครับถ้าให้ใจเป็นคนสร้างเป็นคนทำนี่บ่พอหน้าที่นะแล้วมัดถูกยางแล้วพินิจใช่นี่มันอยู่น้ำใจลีเนาะฉะนั้นใจเป็นนายกายเป็นบ่าวขับเฮาจงมันรักษาใจนะครับเอาธรรมะไปไว้ในใจได้หลายพี่น้องครับที่มันห่อนก็สิได้เย็นลงเนาะที่มันคุ้นมั่วก็สิได้ใสที่ว่าคิดอีหยังแบบรวดเร็วท่านใจก็สิได้มีสติสัมปชัญญะคอยคิดคอยทำตัวแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันสิค่อยๆสั่งสมความสำเร็จเองครับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่มิใช่ว่ามันจะได้มาเพียงแค่มือหนึ่งสองมือเด้มันต้องใช้เวลาในการสั่งสมนะครับพี่น้องดูแลสุขภาพมือนี้คือกันเด้นะครับมันต้องค่อยๆอย่าฝ่าอย่าใจห่อนมันมีเวลาของมันอยู่แต่ดีแท้แน่นอนครับเด้อฝากตอนไว้ครับอินทราฝากเอาไปดูแลบ่งแง่งสุขภาพร่างกายครับสารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดอินทราโทรหาพินิจใช่0894176156 0894176156สวัสดีครับน
1: ้ออินทราคือผลิตภัณฑ์23ชนิดที่รวมอยู่ในขวดเดียวกันสมุนไพรทุกชนิดได้ผ่านการตรวจสอบวิจัยและทดลองแล้วว่าสามารถทำงานร่วมกันและส่งเสริมซึ่งกันและกันอินทราคือสิ่งดีๆที่เริ่มจากข้างในอินทราคือสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติอุดมไปด้วยวิตามิน11ชนิดแร่ธาตุ22ชนิดและคุณค่าของสมุนไพร23ชนิดซึ่งร่างกายจะดูดซึมสารอาหารที่อยู่ในรูปแบบของเหลวได้ดีกว่าและให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ารสชาติดีดื่มง่ายดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
2: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156 0894176156

ทำเพลงดีนะครับเป็นผู้ล่ำตัวนี้สื่อกลอนล่ำว่าสัปปะดนสัปปะดนนี่กลอนล่ำเก่าๆนั้นมาฝากตอนพี่น้องบ้านเฮ้าสุดละครับ

แล้วเบิ่งแต่แถวทั้งบ้านคนสากันอีพอว่าน้ำผลไม้อินทาบ่แม่นของเล่นเล่นเป็นผลแท้และแน่นอนหลายคนไผก็เว้าอีสานเฮาไผก็ว่าบ่แม่นยาก็คือยา

ออกมาเว้าสัมภาษณ์สดผู้เฒ่าออกรายการนั้นก็แม่นดีใจแสนลูกหลายหายได้แม่นดังฝันคิดเบิ่งเอาโลดท่านล้างคนป่วยมาหลายปีกินยาดีทั่วไทยก็บ่หายสวงเด้อเศร้าซ้ำลองแนะนำอินทายาดีบ่ท่านใดก็ใครแน่ลูกก็ซื้อให้แม่กินต่อกันเรื่อยเรื่อยต้องดีขึ้นกว่าหลังให้จำเบื่อเพื่อนไว้ที่นี่ใจคนบ้าน

ตอนสองมองสีเข้มเล่มคำเบาเป็นสู่ฟังสารอาหารเด้อพี่น้องคืออินทานที่ผมเป่าเต้นเลยถึงคนหนุ่มคนสาวก็กินได้พี่น้องกับร้องในบ่แสลง

ทดลองแล้วก็ขอบีนี่แล้วจังค่อยล่ำบอกกันต่อดีจังได้คุณแม่ดีจังได้คุณพ่อก็คงหูตัวเจ้าฟังผมเว้ากะแม่

พอขวางความมีหมากลนขวนไว้ให้เบิ่งเอาว่าเป็นซุ่มผู้เจ้าไปซื้อบ่อนมองตัวขายสรรพคุณมันหายมีหลายคนอยู่พันนี้กินแล้วดีเหม็นของแท้ให้เฮาเลี้ยงเบิ่งจักหน่อยแฟนเอ่ยบริษัทยังคอยจ้องแต่จับมูนีที่ตัวตุ่มให้อินตองเฮ็ดแนวบ่ถูกต้องรับรองว่าผิดกฎหมายฟังแต่ผลกำไรบ่นึกถึงดอกคนซื้อกองเขาดีอยู่แล้วช่วยโอกาสหลอกเลี้ยงง่ายตามนี้เจ๊พินิจใช้ผู้แนะนำพี่น้องไว้ของแท้นั้นแม่นเก่ง

FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งเวียงจันทร์โทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630ณครหลวงเวียงจันทร์5407111 5407111เด้อ

0: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
1: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
2: ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท
3: ้บ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ใสถ้าบ่ถึกใจให้ไข่ค่ำบาดาลซิ่งเจาะให้เด้อไข่ค่ำบาดาลซิ่งรับเจาะน้ำบาดาลทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังค์พร้อมบริการติดตั้งงานโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อนุ่มสุวิชัย0811330630 0811330630เจาะถึงที่เจอหน้า 100% ไข่ค่ำบาดาลซิ่งไข่ค่ำบาดาล

0: ทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
2: นครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อแม่เลี่ยงค่ำจำปาทองโทร020-5540-7111 5540-7111
1: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
3: ไอ้จ้อยมึงเป็นอีหยังสีสันเหลืองลาหน้าตาเสียดเซี่ยวเหลืองกระปูกี
4: พ่อใหญ่จักว่าเป็นหยังเขาก็กินได้สงสัยเป็นพยาธิมันเป็นปั้นป่นในท้องไปหมดแต่ก็หาซื้อยายังมากินกันแล้วขามันบ่ได้จักเถื่อ
3: นี่ยาทายพยาธิ K16 พ่อใหญ่ขามันเป็นประจำได้ผลดีอีหลี K16 กินทายพยาธิและขาพยาธิอยู่ในแผงเดียวกันยาทายพยาธิ K16 อยู่ในแผงเดียวกันมือเดียวเถื่อเดียวทายพยาธิขาพยาธิตายยกข้างทั้งตัวพยาธิและไข้พยาธิ0,000หมดตายเกลี้ยงบ่เหลือสำบาย
4: ดีแล้วพยาธิร้ายมึงอย่าอยู่เลยต้องตายด้วย K16 แน่นอน
3: ยาทายพยาธิ K16 ขาพยาธิร้ายตายบ่ผิดกฎหมายเฝ้าขาให้มันตายหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป

0: กลุ้มใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
1: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
0: ลึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกินขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้า
1: สมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
2: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร0896873368 0896873368 0896873368
3: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงรายการเพลงฟังสบายสไตล์สนชัยนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ควบคุมเสียงในสถานีทุกท่านทุกหม่องทุกบอนเดอร์นะครับที่เอื้อเฟื้อเวลาให้สนชัยได้มาเบิ่งแย้งนะครับดูแลพี่น้องปองปายกันนะครับโดยเฉพาะผู้ที่กำลังสู่การสู่งานกันอยู่ในขณะนี้และก็ขอบคุณสำหรับนะครับผู้อุปถัมภ์รายการของเฮาบ่ว่าจะเป็นยาดีไว้ยาบรรเทาอาการปวดหลังปวดเอวยาขาพยาธิเคส16ขาพยาธิไรตายยกหั่งยิ่งห้วยตระหันยาบรรเทาลิซิลงทวารแอนลดน้ำหนักลดความอ้วนสลายไขมันต้องแอนดีตาหารอยดีตาตาหานพร้อมกับยาผง3คู่ตราเม่นบินปากเปื่อยปากเป็นแผลนะครับรวมไปถึงยาขาพยาธิสัตว์โทน่าเป็นยาฆ่าพยาธิสัตว์เอาฝากไว้กับช่วงรายการของเฮาเดี๋ยวช่วงต่อไปยังไฟมาไร่เลี้ยงนะครับในส่วนของแต่ละตัวนั้นมีคุณค่าประโยชน์ต่อร่างกายแบบใดช่วงแรกแหกมันมาฟังงานเพลงกันซะก่อนม่วนให้พี่น้องได้ฟังกันกับช่วงรายการของเฮาเชิญครับ

0: ไปใสมาพ่อใหญ่ซุมื้อนี่เห็นไปใสมาใสคล่องแคล่วว่องไวบ่เห็นเจ้ามาปวดลิสิดวงคือเก่าเนาะ
1: เออโชคยังดีที่มีคนแนะนําไปซื้อยาลิสิดวงทวารหิ้วห้วยตราห่านมากินของเขาดีอีหลีกินแล้วหายเศร้าจัดปัดสบาย
2: ยาลิสิดวงทวารหิ้วห้วยตราห่านเหมาะสําหรับท่านที่เป็นลิสิดวงหัวอักเสบมีเลือดไหลออกมากินยาลิสิดวงทวารหิ้วห้วยตราห่านหัวสิยุบยาลิสิดวงทวารหิ้วห้วยตราห่านมีตัวยาสมุนไพรจีน14อย่างผสมตัวยาหลายที่สุดจังได้ผลเป็นลิสิดวงยาป้อยไวโดนให้ทรมานหาซื้อมากินได้แล้วมื้อนี้ตามร้านขายยาทั่วไป
3: หน้าฮ้อนก็เฮ็ดงานหน้าฝนก็เฮ็ดงานหน้าหนาวก็เฮ็ดงานโอ้ยเส้นเอ็นตึงเจ็บหลังปวดเอวกับพองกันบ่ยากสิเป็นหน้าใดก็ตามถ้ามีอาการจังว่ายาดีไว้ซอยอาการปวดปวดหลังปวดเอวปวดน้ำคอเก็บคิ้งขั้นเนื้อขั้นโตเส้นเอ็นตึงให้นึกถึงยาดีไว้กินแล้วสิเปลี่ยนไปคือลุงดีลุงดีเปลี่ยนไปก็ย้อนซื้อยาดีไว้มากินเด้อยาดีไว้มีจำหน่ายตามร้านขายยา
4: ไอ้จอยมึงเป็นอีหยังสีสันเหลืองลาหน้าตาเสียดเซี่ยวเหลืองกระปูกี
5: พ่อใหญ่จักว่าเป็นหยังเขาก็กินได้

0: มือเดียวเทือเดียวพ่ายพญาติขาพญาติตายยกข้างทั้งตัวพญาติและไข่พญาติศูนย์พันเมิดตายเกลี้ยงบ่เหลือสำบาย
1: ดีแล้วพญาติรายมึงอย่าอยู่เลยต้องตายด้วยเคสิบหกแน่นอน
0: ยาทายพญาติเคสิบหกขาพญาติรายตายบ่ผิดกฎหมายเฝ้าขาให้มันตายหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
2: เขาเลือกเกิดใดคือสิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จะแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องน้อยจ้องเสแอลปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกันอ้าวสีมีปัญหาแบบนี้เฮาเป็นมะกรอย่าตกใจไปซื้อดีต้าตาห้านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีต้าตาห้านเด้อตะพัดกินดีต้าตาห้านคือมือว่าเฮ็ดงานหนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีต้าตาห้านดีอีหลีเด
0: ้อถูกต้องดีตราตาหานดีอิหลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีตราตาหานดีอิหลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ดีตราตาหาน

เสียงเพลงฟังผ่านไปความสบายใจของพี่น้องทุกท่านทุกคนที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังกับช่วงรายการของสนชัยนะครับความมวลซื่นฝากไว้กับช่วงรายการของสนชัยสิ่งดีๆฝากไว้กับช่วงรายการของสนชัยเบิ่งแย่งสุขภาพร่างกายเจ้าของเน้อเตือนย้ำสติพี่น้องทุกท่านทุกคนอย่าหลงลืมนะครับเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานจนลืมแก่บ่ได้ฟังรายการของสนชัยแล้วซื้อไปอยู่ไปกินซื้อติดตัวยกตัวยาประจำบ้านประจำเฮือนกันไว้เนาะนะครับสำหรับทุกท่านที่ฟังรายการกันอยู่ในขณะนี้ล่ะฝากไว้เนี่ยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าจะเป็นยาดีไว้สำหรับทุกท่านยาบรรเทาอาการปวดหลังปวดเอวยาขาพยาธิแค่16ขาพยาธิไร้ตายยกหั่งแล้วก็แอนลดน้ำหนักลดความอ้วนดีตาหาร่อยดีตราตาหารสำหรับท่านที่เป็นแผลฝีหนองอักเสบภายนอกภายในพร้อมกับหญิงห้วยตราหารยาบรรเทาลิซิลงทวารทายเป็นเลือดเป็นตุ่มเป็นด้วยนะครับหัวสวดโพโวพิเวเนี่ยก็อย่าลืมซื้อหญิงห้วยตราหารไปอยู่ไปกินกันเด้อนะครับเอ้ามอบความสุขสบายใจกับพี่น้องฟันเพลงกันอีกจักชุดหนึ่งกันแล้วกันมวนๆกันซะก่อนเนาะ

0: มื่อนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจากคนที่เคยใส่ยารักษามะเร็งลูกดีต้าตาฮานใส่แล้วเพิ่นมีความรู้สึกจังไหนฟังเพิ่นเว้าเบิ่งกันนะ
1: แต่ก่อนนั้นทรมานหลายหลายโปดท้องน้อยจ้องเสือแอวมดลูกอักเสบทำงานหนักก็มีได้ยกของหนักของเบาก็มีได้โชคดีได้ฟังโฆษณายารักษามะเร็งดีต้าตาฮานเลยซื้อมาลองกินเบิ่งกินมื้อละเม็ดวันละ3เวลาก่อนอาหารแพงแพงเดี๋ยวเท่านั้นแพงละ59บาทรู้สึกเลยว่าดีขึ้นหลายหลายท้องน้อยที่เคยปวดก็หายไปเคยปวดรอบเดือนก็เศร้ายกของนักสบายสบายมดลูกที่เคยอักเสบรู้สึกว่าเศร้าเลยแหมเดี๋ยวนี้เป็นปกติแล้วแข็งแรงดีงานนักงานเหมาสู้ได้สบายคอยลำเดียวเว้ายังวะโอ้ยฉันผู้เลิศเป็นคือเดียวซื้อมากินรถเด้อคือสิบ่เฮือน
0: ่ะแม่นะครับยารักษามะเร็งลูกดีต้าตาฮานแก้อักเสบภายในมดลูกอักเสบปวดท้องน้อยจองใส่สะเอวได้ผลดีอีหลียารักษามะเร็งลูกดีต้าตาฮานขวัญใจผู้หญิงรุ่นใหม่ตัวจริงเสียงจริงสระดะครับนี่จำนายแล้วตามร้านขยะทั่วไป
2: แม่ไปหาอะไรกินกันไหม
3: โอ้โหไม่ละพ่อเจ็บปากลิ้นเป็นแผลปากเป็นแผลรำคาญจริง
2: ๆเป็นแบบนี้ใช่ผงสามครูตราเม่นบินสิแม
3: ่อะไรนะผงสามครูตราเม่นบิน
2: ก็ผงสามครูตราเม่นบินใช้รักษาแผลในปากแผลตามกระพุ้งแก้มแผลที่เหงือกลิ้นเป็นตุ่มก้างน้อยก้างหลวงได้ผลดีจริงๆนะผงสามครูตราเม่นบินเป็นสมุนไพรขนาดแท้สูตรดั้งเดิมผลิตมากกว่า40ปีแห่งความน่าเชื่อถือ
3: ต้องรีบไปหาซื้อผงสามครูตราเม่นบินมาใช้แล้วล่ะ
2: อย่าลืมปากเปื่อยปากเป็นแผลลิ้นเป็นตุ่มแผลที่เหงือกครั้งใดใช้ผงสามครูตราเม่นบินป้ายตรงที่เป็นแผลวันละ 3-4 ครั้งวันเดียวหายแน่นอนมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ให้รู้อย่างเงี้ยไม่ปล่อยให้ทรมานแน่ปะไปหาอะไรกินกันเถอะ
4: เลี้ยงหมูกินแต่เก่งแต่กับบ่ใหญ่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กับบ่อ้วนบ่พี่งัวควายกับจอยโซ่บัดพอยังเงินแล้วเลี้ยงหยังก็คือหนังสืองานขายของแท
5: ้ที่จอยบ่ต้องตกใจไม่งั้นไปถามมาแล้วแล้วใส่ยาไทยพยาธิสัตว์โทษนะ
4: โทษนะ
5: แม่นโทษนะยาไทยพยาธิสัตว์ตัวกลมพยาธิตัวแบนตัวตืดตายหมดยาไทยพยาธิสัตว์โทษนะใส่ได้ทั้งงัวควายหมูหมาเป็ดไก่เธอเดียวช่องเดียวจ่ายหมดบ่มีเหลือซักเลี้ยงกันสิอ้นท้วนสมบูรณ์ขายได้กำไรงาม
4: ดีหลายดีหลายแม่ใหญ่ทราบบ่ได้ต้องไปหาซื้อนี่ล่ะขอบคุณยาไทยพยาธิสัตว์โทษนาย
6: าไทยพยาธิสัตว์โทษนามีจำหน่ายตามร้านขายยาและร้านเกษตรท่านทั่วไป
5: ยาไทยสัตว์เลี้ยงอ้นท้วนสมบูรณ์มีกำไรงามต้องซื้อยาไทยพยาธิสัตว์โทษนานัก

เอาละครับพี่น้องมาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเนาะนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังกับช่วงรายการฟังสบายสไตล์สนชัยทางสถานีวิทยุมองนี่คลื่นวิทยุมองนี่ช่วงเวลามองนี่เนาะนะครับเวลาดีๆที่พี่น้องฟังกันมาถึงช่วงท้ายแล้วสนชัยต้องล่ำลาพี่น้องแฟนเพลงจากลากันไปพร้อมกับมอบงานเพลงชุดสุดท้ายพี่น้องได้ฟังกันเนาะขอบคุณสำหรับดีว่ายามันเท่าการปวดหลังปวดเอวยาขาพยาธิเคส16ขาพยาธิไร้ตายยงหั่งหญิงห้วยตระหันยามันเท่าลิซิดวงตะวันแอนลดน้ำหนักลดข้อมอ้วนดีตาหารอยสำหรับท่านที่เป็นแผลฝีหนองและกาบว่าจะเป็นยาผง3คู่ตราเม่นบินปากเปื่อยปากเป็นแผลยาขาพยาธิสัตว์โทนามีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปหาซื้อกันได้สะดวกสบายกับการเก็บการรักษาล่ำลากไปกับงานเพลงชุดสุดท้ายพอกันไม่มือหนาเนาะขอให้พี่น้องแฟนเพลงทุกท่านมีความสุขโชคดีสวัสดีครับ

FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร0424003033
1: พี่น้องทั้งเวียงจันทน์โทร6118074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630ณครหลวงเวียงจันทน์5407111 5407111เด้อ

ใช่แล้วครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมนมอเตอร์ร้านแมนมอเตอร์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือสองสภาพดีเกรด A และเรายังจำหน่ายรถสามล้อสกายแล็บบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนรับจัดไฟแนนซ์ให้วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำรับทำพรบ.ต่อภาษีและงานทะเบียนรถทุกชนิดร้านแมนมอเตอร์ยังจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่แต่งรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และสามล้อโดยช่างผู้ชำนาญงานร้านแมนมอเตอร์ตั้งอยู่ถนนท่าบ่อหนองสองห้องตรงข้ามปั๊มพีทีทางออกไปบ้านโพนสาโทร042-432-019บริการทุกระดับประทับใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้าน

0: อย่าลืมนะพี่น้อง
1: สมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดรวมอยู่ในก้อนเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นสบู่สมุนไพรเลียงคำสบู่สมุนไพรเลียงคำนำส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดกลิ่นหอมฟองมากอาบสะอาดสดชื่นใช้แล้วกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมผิวพรรณนุ่มนวลแก้สิวฟ้าทำให้ใบหน้าขาวเนียนและข่าวดีสำหรับผู้ที่มีกลิ่นตัวกลิ่นเต่าแรงมีรังแคบนหนังศีรษะกลากเคลื่อนพดผื่นคันตามร่างกายคันในร่มผ้าส้นเท้าแตกน้ำกัดเท้าปูนกัดมือสบู่สมุนไพรเลียงคำช่วยคุณได้ขายทั้งปลีกและส่งสนใจติดต่อหนุ่มสุวิชัยโทร081-133-0630 081-133-0630 นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อคุณแม่เลียงคำจำปาทองโทร020-540-7111 020-540-7111สบู่สมุนไพรเลียงคำ
2: สามล้อสามล้อสต๊อปสต๊อป
3: หยับหยับหยับหยับหยับมึงเหยียบกิน
2: ว้ายบุมีตาพ
3: ่อว่าจังไหนล่ะพ่อไงเจ้ามาแต่ใสแล้วเจ้าสิไปใสเจ้ามากับไผสิไปกับไผหรือจังไหนล่ะพ่อไง
2: เออบุมียังดอกสิโบคันอื่นดอกสั่ง
3: โอ้ยอย่าเขียนไปหลาย
2: สั่งเว้ย
3: สรุปแล้วเจ้ามาแต่ใสนี
2: ่เอ้าก็ยืนอยู่หน้าทกสก็มาแต่ทกสล่ะเนาะป้ายมือเครื่องดูนี่ก็อ่านเบิ่งได้เป็นหยัง
3: เออแม่นเนาะทกสท่าบอกแม่นความเจ้าอีหลีพ่อใหญ
2: ่โอ้ย3ล้อคันนี่มันเต็มบาทบ่วะ
3: เจ้ามาหยังสั่น
2: กูมาใส่นี่ทกสจะสอหลาย
3: แล้วเจ้าสิไปใส่บัดนี
2: ่เอาจังซี
3: ่เอาจังได
2: เฮาจ้างตัว100นึง
3: ได
2: ้พาเฮาวนตลาดทาบอจักรอบดู
3: สีวนเฮ็ดยังคือบ่ขี่พากลางตลาดไปโลด
2: ก็ว่าสิหาเลาะซื้อเครื่องสูบน้ำนี่ล่ะตกมาปีนี้แรงคักไปยังวะจอกสิเฮ็ดจังไดเทวดาก็บ่ปวดเหี่ยวจักเทื่อ
3: มาซั่นขึ้นรถลงๆๆๆบัดนี้ฮอดแล้วฮอดแล้ว
2: ฮะอ้าวอีหยังวะบ่ทันได้ไปไสอยู่คือสิเอาง่ายแท้เงิน101นี
3: ่กรุณาง่วกซ้าย
2: งวกเฮ็ดหยัง
3: ร้านใบแก้วส่วนร่วมเครื่องมือสร้างอุปกรณ์การเกษตรท่อประปาเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำเครื่องใส่ไฟฟ้าแบบโซลาเซลล์หรือใส่เบนซินดีเซลและเพิ่นก็จำหน่ายอะไรแท็กเตอร์มีครบให้พ่อใหญ่ทุกอย่างเลยให้เจ้าเลือกเอามีหลากหลายพ่อใหญ่เอ้ย
2: อ้าวแม่นสิเฒ่าร้านใบแก้วตั้งอยู่ข้างทกสนี่ติโอ้ยสำพอล่ะแม่เห็นเครื่องสูบน้ำตั้งอยู่นี
3: ่เน่คือบ่ยางมาซื้อซั่น
2: จักคือกันสงสัยสิลืมข้าวว่ะ
3: ซั่นแล้วเฒ่าแล้วก็บ่รู้เรื่องรู้เล่าหยังน้ำไม่มีน้ำไม่มานึกถึงร้านใบแก้วเรามีสินค้ามากมายกว่าที่คุณคิดตั้งอยู่ข้างทกสอำเภอท่าบ่อโทร086-871-7224
4: บอกสิเออเธอจะเอาเท่าไรเอาเท่าไร
5: โอ้ยกลุ้มใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
6: สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
5: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกินขอบคุณสมุนไพรแอนแอน
6: ทะเบียนเลขที่ G12/49 อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
7: โอ้ยคันเลือกเกิดได้คือสิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จักแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องหน่อยจ้องเสแอลปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกัน
8: อ้าวสีมีปัญหาแบบนี้เฮาเป็นมาก่อนอย่าตกใจไปซื้อดีต้าตาห่านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีต้าตาห่านเด้อแต่พากินดีต้าตาห่านคือมูวาเฮ็ดงานหนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีต้าตาห่านดีอีหลีเด้อ
9: ถูกต้องดีต้าตาห่านดีอีหลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีต้าตาห่านดีอีหลีมีจำหน่ายตามร้านขายยา าทั่วไป
10: ดีต้าตาหันสู่งานหนักได้สบาย
11: ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-3

0: 30ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนี่นาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
1: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักหักแพงสู่ผู้สู่คนสู่กรรมสู่แก่สู่หม่องสู่บอนทุกพื้นที่ที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังกับช่วงรายการฟังสบายสไตล์สนชัยพบพอกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุหม่องนี้คลื่นวิทยุหม่องนี้ออนไลน์กันไปทุกหม่องทุกบอนทุกพื้นที่ขอบคุณเจ้าหน้าที่ควบคุมเสียงนายสถานีทุกหม่องทุกบอนเด้อนะครับที่ให้ความเอาใจใส่กับช่วงรายการของสนชัยนะครับและก็บ่ว่าจะเป็นพี่น้องแฟนเพลงขอบคุณเป็นอย่างมากมายนะครับสำหรับท่านที่ซื้อผลิตภัณฑ์นะครับยุกยาดีไปไว้บ้านไปไว้เฮือนซื้อไปฝากสามีไปเหตุการณ์เฮ็ดงานอยู่เมืองนอกเมืองหน้าเพิ่นบอกว่าญี่ปุ่นมันบ่มีเก็บหลังปวดเอวก็กินดีไว้นี่ล่ะญี่ปุ่นมันแพงว่าซั่นว่านะครับถูกต้องนะครับสำหรับทุกท่านที่เอาใจใส่ซึ่งกันและกันไปเห็นงานอยู่บรูไนไปเห็นงานอยู่มาเลเซียไปเห็นงานอยู่สิงคโปร์ไปเห็นงานอยู่ประเทศไต้หวันไปเห็นงานอยู่ประเทศเกาหลีไปไสก็แล้วแต่นะครับเฮาซื้อฝากกันไปผู้ที่ใส่พลังงานอยู่ต่างประเทศคั่นไปซื้ออยู่บ่ได้แพงเด้เออคั่นไปซื้ออยู่บ่แพงเห็นพี่น้องไปสนีนะครับไปส่งไปสนีนี่ไปแกะกล้องออกนะกล้องนอกเอาแต่แคปซูลไปนี่อู้ดีใจนะครับนั่นคือความเอาใจใส่ต่อสุขภาพร่างกายของภรรยาสามีก็ว่ากันไปเนาะนะครับเอาใจใส่กันนะครับเพราะว่าจะเป็นยาดีว่ายามันเท่าการปวดหลังปวดเอวนะครับยาขาประหยัดเคส16ขาประหยัดไร้ตายยกหั่งและกะยิงห้วยตะหันเป็นยาลิซิดวงทวันนะครับบรรเทาลิซิดวงทวันแอนลดน้ำหนักลดความอ้วนดีตราหาลอยดีตราตะหันสำหรับทันทีเป็นแผลฝีหนองอักเสบภายนอกภายในนะครับและกะบอกว่าจะเป็นยาผงสามคู่ตราเม่นบินยาฆ่าพยาธิสัตว์โทน่าเป็นยาฆ่าพยาธิสัตว์นะครับช่วงแรกไม่พอกันใหม่ๆส่งแรงใจเติมแรงใจให้กันด้วยเสียงเพลงมวนๆจากชุดหนึ่งเดี๋ยวจังค่อยมาเบากันเนาะ

0: ไปใสมาพ่อใหญ่ซุมื้อนี้เห็นไปใสมาใสคล่องแคล่วว่องไวบ่เห็นเจ้ามาปวดลิ้นสิหลวงคือเก่าเนาะ
1: เออโชคยังดีที่มีคนแนะนําไปซื้อยาลิ้นสิหลวงทวานหิ้วห้วยตราห่านมากินของเขาดีอีหลีกินแล้วหายเศร้าจัดปัดสบาย
2: ยาลิ้นสิหลวงทวานหิ้วห้วยตราห่านเหมาะสําหรับท่านที่เป็นลิ้นสิหลวงหัวอักเสบมีเลือดไหลออกมากินยาลิ้นสิหลวงทวานหิ้วห้วยตราห่านหัวสิยบยาลิ้นสิหลวงทวานหิ้วห้วยตราห่านมีตัวยาสมุนไพรกลิ่น14อย่างผสมตัวยาหลายที่สุดจังได้ผลเป็นลิ้นสิหลวงอย่าปล่อยไว้ดนให้ทรมานหาซื้อมากินได้แล้วมื้อนี้ตามร้านขายยาทั่วไป
3: หน้าฮ้อนก็เฮ็ดงานหน้าฝนก็เฮ็ดงานหน้าหนาวก็เฮ็ดงานโอ้ยเส้นเอ็นตึงเจ็บหลังปวดเอวกับพองกันบ่ยากสิเป็นนาใดก็ตามถ้ามีอาการจังหวายาดีไว้ซอยอาการปวดปวดหลังปวดเอวปวดน้ำคอเก็บขิ้งขั้นเนื้อขั้นโตเส้นเอ็นตึงให้นึกถึงยาดีไว้กินแล้วสิเปลี่ยนไปคือลุงดีลุงดีเปลี่ยนไปก็ย้อนซื้อยาดีไว้มากินเด้อยาดีไว้มีจำหน่ายตามร้านขายยา
4: ไอ้จอยมึงเป็นอีหยังสีสันเหลืองลาหน้าตาเสียดเซียวเหลืองคือปู่กี
5: พ่อใหญ่จักว่าเป็นหยังเข้าก็กินได้สงสัยเป็นพยาธิมันเป็นปั่นป่วนในท้องไปหมดแต่ก็หาซื้อยายังมากินก็แล้วข้ามันบ่ได้จักเถื่อ
4: นี่ยาทายพยาธิ K16 พ่อใหญ่ข้ามันเป็นประจำได้ผลดีอีหลี K16 กินทายพยาธิและข้าพยาธิอยู่ในแผงเดียวกันยาทายพยาธิ K16 อยู่ในแผงเดียวกันมือเดียวเถื่อเดียวทายพยาธิข้าพยาธิตายยกข้างทั้งตัวพยาธิและไข้พยาธิ0,000หมดตายเกลี้ยงบ่เหลือสบาย
5: ดีแล้วพยาธิร้ายมึงอย่าอยู่เลยต้องตายด้วย K16 แน่นอน
4: ยาทายพยาธิ K16 ข้าพยาธิร้ายตายบ่ผิดกฎหมายเฝ้าข้าให้มันตายหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
6: โอ้ยคันเลือกเกิดได้คือสิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จักแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องน้อยจ้องเสียแอวปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกันอ้าวสิมีปัญหาแบบนี้เฮาเป็นมาก่อนอย่าตกใจไปซื้อดีต้าตาห่านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีต้าตาห่านเด้อตะพัดกินดีต้าตาห่านคือหมู่ว่าเฮ็ดงานหนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีต้าตาห่านดีอีหลีเด้อ
7: ถูกต้องดีต้าตาห่านดีอีหลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีต้าตาห่านดีอีหลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

นะครับความอดทนเป็นสมบัติของนักสู้นะครับโดยเฉพาะความอดทนเนี่ยพี่น้องนะครับสู้การสู้งานเนี่ยพี่น้องชาวเกษตรกรก็สู้การสู้งานนะครับแล้วก็บ่ว่าจะเป็นผู้ที่กำลังขับรถขับล่าอาชีพขับรถ10ล้อเนี่ยไปเหตุการณ์ในงานต่างประเทศนะครับบ่ว่าจะเป็นประเทศใดก็แล้วแต่สู้การสู้งานทั้งนั้นนะครับความอดเขาเรียกว่าความอดทนเป็นสมบัติของนักสู้ความรู้เป็นสมบัติของนักปราชญ์นะครับความสามารถเป็นนักสู้ของผู้ประกอบนะครับประกอบกิจนะครับและก็ความสามารถทุกชนิดเป็นสมบัติของผู้ดีนี่นะครับมันเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดนั่นคือสิ่งดีๆนะครับ

คียงขังนักสู้สู้แล้วชนะบ่สู้แล้วชนะตัวมันบ่เก็บบ่ปวดไปเฮ็ดการเฮ็ดงานก็ได้สบายเพิ่นว่าอย่าดีไว้อย่ามันเฮาการปวดหลังปวดเอวนะครับฝากไว้กับคุณผู้ฟังก็แล้วกันเด้อรวมไปถึงยาขาพยาธิเคส16คือกันนะครับอันนี้ก็คือกันละนะครับคั่นพี่น้องกินอาหารสุกๆดิบๆสันนิษฐานตัวเองบ่ได้ว่าเป็นโรคนั่นโรคนี้เฮาก็อย่าลืมก็แล้วกันนะครับเฮาก็ต้องกินยาขาพยาธิเคส16กินออกมาป้องกันเอาไว้ดีกว่ารักษาดาราดารานี่เป็นหมดเด้นะครับพี่น้องโดยเฉพาะดาราเนี่ยนะครับก็เป็นคือกันเป็นได้คือกันผู้ลงคนก็เป็นพยาธิร้ายตัวจี๊ดขึ้นสมองผู้ลงคนก็รอให้อาการมันหนักซะก่อนจะค่อยมาแก้ไขบ่ได้นะครับป้องกันเอาไว้ดีกว่ารักษาอย่าชะล่าใจผู้ลงคนปีนึงบ่เห็นทายทองจักเถื่อผู้ลงคนนะครับ3เดือนก็บ่ทายทองจักเถื่อบ่ขาดพยาธิจักเถื่อผู้ลงคนเหมือนเอาใจใส่นี่เดือนละเถื่อ2เถื่อก็มีผู้ลงคนก็3เดือนนี่นะครับ3เดือนหมดไปแล้วเครื่องโหลก็มีมันง่ายมันกินง่ายนะครับยาขาพยาธิเคส16เนี่ยพี่น้องกินลองเบิ่งป้องกันลองเบิ่งกับยาขาพยาธิเคส16อย่าฉลาดใจนะครับฝากไว้อันผู้เป็นลิสิดวงทวารนี่ตินะครับทายเป็นเลือดเป็นตุ่มเป็นเดือยเนี่ยเพิ่นยังสงสัยยังไปถามกันถ้าเอ้ยข่อยทายออกมาเป็นเลือดหลายย่ามเซาจังมันเป็นหยังหมู่ว่าซั่นนั่นล่ะเขาเรียกว่าอาการของลิสิดวงทวารนะครับซื้อมากินเลยผู้ลงคนก็ยุ่งยากกับยามาสอดเพราะว่ามันเลือดไหลมันเลือดไหลออกหลายก็เอาหายามาสอดยาสอดยาเน็บน่ะมันมีนะครับแต่ยาบรรเทาอาการลิสิดวงทวารเนี่ยหญิงห้วยตระหาเนี่ยโคตรกินหลายนะครับเวลาเข้าห้องน้ําเวลาทายแล้วเสียบ่ได้เอามือยู่เข้าอยู่คือรถ10ล้อทางเข้านี่บ่ไหวเด้นะครับก็อย่าลืมกินหญิงห้วยตระหานยาบรรเทาลิสิดวงทวารเด้อนะครับเวลาเข้าห้องน้ําสิสบายยางไปใส่มาใส่สิบ่ได้ทรมานสิบ่ได้สีกันสิบ่ได้ปวดนะครับพี่น้องผู้ใดบ่เป็นบ่รู้แนวมื้อนี้มันต้องรู้อยู่กับผู้เป็นแอนลดน้ําหนักลดความอ้วนนะครับสลายไขมันต้องแอนเสื้อผ้าหน้าแพ้สีนุ่งสวยนุ่งงามหุ่นสเลนเดอร์ต้องกินแอนนะครับดีตาหารอยดีตราตาหันสําหรับท่านที่นะครับอักเสบภายนอกภายในเกี่ยวกับเรื่องเป็นผีเป็นแผลเป็นแผลมื้อนี้ล่ะนะครับก็อย่าลืมซื้อยาดีตราหาร่อยมาอยู่มากินมีครบมัดนะครับอ่ะฝากไว้กันแล้วกันนะครับปากเปื่อยปากเป็นแผลกับยาผง3คู่ตราเมนบินเลี้ยงสัตว์ต้องการอย่างไรสัตว์เลี้ยงอ้วนทนอุดมสมบูรณ์มีเนื้อมีหนังขึ้นแต่สั่งขายได้กําไรดีก็ต้องซื้อยาขาพยาธิสัตว์โทหน้าผสมหัวอาหารผสมน้ําให้สัตว์เลี้ยงกินมันก็สิได้นะครับมีเนื้อมีหนังเนาะอ่ะฝากไว้กันแล้วกันนะครับช่วงนี้เตรียมผลงานเพลงม่วนๆนะครับฝากให้กับพี่น้องแฟนๆได้ฟังกันจักชุดนึงก่อนกันแล้วกันเด้อ

0: มื้อนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจากคนที่เคยใส่ยารักษาหมดลูกดีต้าตาฮานใส่แล้วเพิ่นมีความรู้สึกจังไหนฟังเพิ่นเว้าเบิ่งกันนะ
1: แต่ก่อนนั้นทรมานหลายหลายโปดท้องหนอจ้องเซอแอลหมดลูกอักเสบทํางานหนักก็มีได้ยกของหนักของเบาก็มีได้โชคดีได้ฟังโฆษณายารักษาหมดลูกดีต้าตาฮานเลยซื้อมาลองกินเบิ่งกินมื้อละเม็ดวันละ3เวลาก่อนอาหารแพงแพงเดี๋ยวเท่านั้นแพงละ59บาทรู้สึกเลยว่าดีขึ้นหลายหลายท้องน้อยที่เคยปวดก็หายไปเคยปวดรอบเดือนก็เศร้ายกของนักสบายสบายหมดลูกที่เคยอักเสบรู้สึกว่าเศร้าเลยแหมเดี๋ยวนี้เป็นปกติแล้วแข็งแรงดีงานนักงานเหมาสู้ได้สบายคอยลำเดียวเว้ายังวะโอ้ยท่านผู้เลิศเป็นคือเดียวซื้อมากินโลดเด้อสิบอกเฮือน
0: ่ะแม่นนะครับยารักษาหมดลูกดีต้าตาฮานแก้อักเสบภายในหมดลูกอักเสบปวดท้องน้อยจองใส่สะเอวได้ผลดีอีหลียารักษาหมดลูกดีต้าตาฮานขวัญใจผู้หญิงรุ่นใหม่ตัวจริงเสียงจริงสระดาครับนี่จำนายแล้วตามร้านขยะทั่วไป
2: เฮ้อแม่ไปหาอะไรกินกันไหม
3: โอ้โหไม่ละพ่อเจ็บปากลิ้นเป็นแผลปากเป็นแผลรำคาญจริง
2: ๆเป็นแบบนี้ใช่ผงสามครูตราเม่นบินสิแม
3: ่อะไรนะผงสามครูตราเม่นบิน
2: ก็ผงสามครูตราเม่นบินใช้รักษาแผลในปากแผลตามกระพุ้งแก้มแผลที่เหงือกลิ้นเป็นตุ่มก้างน้อยก้างหลวงได้ผลดีจริงๆนะผงสามครูตราเม่นบินเป็นสมุนไพรขนานแท้สูตรดั้งเดิมผลิตมากกว่า40ปีแห่งความน่าเชื่อถือ
3: ต้องรีบไปหาซื้อผงสามครูตราเม่นบินมาใช้แล้วล่ะ
2: อย่าลืมปากเปื่อยปากเป็นแผลลิ้นเป็นตุ่มแผลที่เหงือกครั้งใดใช้ผงสามครูตราเม่นบินป้ายตรงที่เป็นแผลวันละ 3-4 ครั้งวันเดียวหายแน่นอนมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ถ้ารู้อย่างเงี้ยไม่ปล่อยให้ทรมานแน่ปะไปหาอะไรกินกันเถอะ
4: เลี้ยงหมูกินแต่เก่งแต่กับบ่ใหญ่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กับบ่อ้วนบ่พี่งัวกล้วยกับจอยโซ่บัดพอยังเงินแล้วเลี้ยงหยังก็คือจังซื้อง่ายขายของแท
5: ้ทิ้งจอยบ่ต้องตกใจไม่งี้ไปถามมาแล้วแล้วใส่ยาไทยพยาธิซับโทษนะ
4: โทษนะ
5: แม่นโทษนะยาไทยพยาธิซับตัวกลมพยาธิตัวแบนตัวตืดตายหมดยาไทยพยาธิซับโทษนะใส่ได้ทั้งงัวกล้วยหมูหมาเป็ดไก่เธอเดียวช่องเดียวจ่ายหมดบ่มีเหลือซักเลี้ยงกะสิอ้วนท้วนสมบูรณ์ขายได้กําไรงาม
4: ดีหลายดีหลายแม่ใหญ่ทราบบ่ได้ต้องไปหาซื้อมื้อนี้ล่ะขอบคุณยาทายพยาธิสัตว์โทนาย
6: าทายพยาธิสัตว์โทนามีจําหน่ายตามร้านขายยาและร้านเกษตรท่านทั่วไป
5: ยาให้สัตว์เลี้ยงอ้วนท้วนสมบูรณ์มีกําไรงามต้องซื้อยาทายพยาธิสัตว์โทนา

เอาละครับพี่น้องมาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเนาะนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังกับช่วงรายการฟังสบายสไตล์สนชัยทางสถานีวิทยุมองนี่คลื่นวิทยุมองนี่ช่วงเวลามองนี่เนาะนะครับเวลาดีๆที่พี่น้องฟังกันมาถึงช่วงท้ายแล้วสนชัยต้องล่ำลาพี่น้องแฟนเพลงจากลากันไปพร้อมกับมอบงานเพลงชุดสุดท้ายพี่น้องได้ฟังกันเนาะขอบคุณสำหรับดีว่ายามาเท่าการปวดหลังปวดเอวยาขาพยาธิเคส16ขาพยาธิรายตายยงหั่งยิ่งห้วยตระหานยามาเท่าลิสดวงตะวันแอนลดน้ำหนักลดข้อมอ้วนดีตาหารอยสำหรับท่านที่เป็นแผลฝีหนองหลักกะว่าจะเป็นยาผงสามคู่ตราเม่นบินปากเปื่อยปากเป็นแผลยาขาพยาธิสัตว์โทนามีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปหาซื้อกันได้สะดวกสบายกับการเก็บการรักษาล่ำลากไปกับงานเพลงชุดสุดท้ายพอกันไม่มือหนาเนาะขอให้พี่น้องแฟนเพลงทุกท่านมีความสุขโชคดีสวัสดีครับ

0: ได้อยู่แล้ว
1: แต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องมาตั้งใจเรียนกันก่อนนะอ้าวหมดเวลาแล้วเหรอเนี่ยโทษเผลอคุยซะเพลินเลย
2: ไม่เป็นไรหรอกครับท่านผอ.เดี๋ยวคราวหน้าค่อยว่ากันใหม่ได้ยังไงซะพวกเราก็เรียนเคียงบ่าเคียงไหล่กับท่านผอ.อยู่แล้ว
1: แหมสำบัดสำนวนกันจริงๆเด็กโรงเรียนนี้เนี่ย
2: งั้นพวกเราทำความเคารพก่อนหมดคาบ
3: ขอบคุณครับคุณครู
1: ฝากไว้ก่อนเถอะนะเดี๋ยวคาบหน้าเนี่ยจะสอนได้ถึงกึ๋นเลย

พ้นไปได้ด้วยดีกับการทำหน้าที่ครูสอนในชั้นเรียนของเจ้าจ้อยที่ผอ.สมศักดิ์ได้พยายามสอนอย่างเป็นกันเองกับเด็กๆโดยไม่ถือตัวว่าตัวเองนั้นเป็นผู้อำนวยการนอกจากนี้ก็ยังยอมให้เด็กๆเรียกได้ตามสะดวกซึ่งก็ทำให้บรรยากาศภายในห้องเรียนค่อนข้างผ่อนคลายและน่าเรียนรู้มากยิ่งขึ้นการบอกกับเด็กนักเรียนว่าผอ.สมศักดิ์จะมาต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับเด็กๆเพื่อการพัฒนาโรงเรียนบ้านนาป่าดอนให้ดียิ่งขึ้นก็เป็นการเน้นย้ำเจตนาว่าผอ.คนนี้ไฟแรงและมีความมุ่งมั่นที่จะมาพัฒนาบ้านนาป่าดอนเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าผอ.สมศักดิ์นั้นชนะใจเด็กๆส่วนใหญ่รวมถึงพี่แม็กเข้าไปเต็มๆเลยล่ะครับแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของพี่แม็กและรายการชิสอาวกับช่วงนิทานสุภาษิตลงไปแล้วหวังว่าน้องๆจะสนุกกับนิทานสุภาษิตและเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่พี่แม็กได้นำมาฝากกันนะครับส่วนใครที่ฟังไม่ทันหรือว่าอยากจะฟังซ้ำอีกรอบก็สามารถเข้าไปฟังได้ที่ Thai PBS Podcast ได้ในทุกๆแอปพลิเคชันฟังพอดแคสต์เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่แม็กขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในตอนถัดไป

0: ามาบอกว่าถ้าใครรับฟังไม่ทันสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ Thai PBS Podcast นะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม
1: ไปแล้วหมดเวลาแล้ว
0: จ้า
1: บ๊ายบายครับ

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: 421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขบริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
1: เจ็บจี้ที่หัวใจโดนหลอกจากโฆษณาว่าอีกละ
2: ของเนี่ยก็ไม่มีอย.เสียเงินฟรีเลยเรา
3: ไม่ต้องเสี่ยงหรือเจ็บใจกับเรื่องแบบนี้มาเป็นเพื่อนกับ FDA ไทยสิครับทันเล่ลวงไม่ตกเป็นเหยื่อโฆษณาแถมเช็คเลขอย.ง่ายๆพิมพ์ FDA ไทยในทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook Twitter LINE IG YouTube เท่านี้ก็เป็นเพื่อนกันได้เลยรู้จริงรู้ใจต้องเป็นเพื่อนกับ FDA ไทย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้อยู่กับเอกเกษณีใจปลื้มในรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสถานีในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด421สถานีครอบคลุมพื้นที่76จังหวัดทั่วประเทศค่ะโดยรายการของเรานะคะก็จะออกอากาศทุกวันพุธสำหรับในวันนี้ทางรายการของเราเนี่ยก็ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญค่ะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารมาพูดคุยกันในหัวข้อสัญญาณบอกอันตรายเมื่อรับสารบอแร็กในปริมาณสูงค่ะซึ่งในตอนนี้ก็ต้องขอต้อนรับคุณอริสรารอดมุ้ยนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะน้อง
4: เราไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะพี่อริส
5: ดีใจมากเลยค่ะที่วันนี้ได้กลับมาเจอน้องเอแล้วก็มาให้ความรู้กับผู้บริโภคทุกท่านอีกครั้งค
4: ่
5: ะ
4: ค่ะก็อย่างที่น้องเอเกริ่นไปตอนเริ่มรายการนะคะว่าเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับไอบอแร็กว่ามันคืออะไรมันคือสารอะไรที่มันอยู่ในอาหารใช่ไหมคะพี่อริสก็ต้องขอสอบถามเลยค่ะว่าสารบอแร็กคือสารอะไรคะ
5: ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามารู้ประวัติของมันนิดนึงนะคะบอแร็กนะคะเป็นสารประกอบธรรมชาติที่พบมานานแล้วค่ะกว่า 4,000 ปีนะคะบริเวณใต้พื้นดินลึกนะคะซึ่งในปีพุทธศักราช 2,343 นะคะที่มลรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะมีการขุดแล้วก็นำเจ้าบอแร็กตัวนี้แหละมาใช้ในอุตสาหกรรมนะคะหนึ่งในนั้นก็คือในอดีตเนี่ยเขาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารด้วยเอามาใช้ทำอะไรก็คือเพื่อเก็บรักษาอาหารให้คงอยู่ได้นานขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายไปหลายๆประเทศเลยนะคะพอคราวนี้มาในปีพุทธศักราช 2447 ค่ะมีรายงานจากที่สหรัฐอเมริกาเช่นกันค่ะว่าบอแร็กเนี่ยมีพิษต่อมนุษย์นะคะหากบริโภคเข้าไปแล้วก็จะมีอาการแน่นอึดอัดปวดเจ็บช่องท้องนะคะปวดศีรษะเนี่ยค่ะมีอาการซึมระบบการทำงานการย่อยอาหารเนี่ยก็จะลดลงนะคะทำให้นะคะในปีพุทธศักราช2449ค่ะเขาเห็นถึงความเป็นพิษของเจ้าสารตัวนี้นะคะก็มีการรณรงค์ค่ะไม่ให้มีการใช้สารบอแร็กในอาหารนะคะแล้วก็ผลักดันจนเกิดเป็นกฎหมายในการใช้สารบอแร็กเกิดขึ้นค่ะคราวนี้เรามารู้จักกันต่อว่าบอแร็กเนี่ยมันคืออะไรมันมีชื่ออะไรบ้าง
4: 4,000 ปีนี่ก็ถือว่ายาวนานมากตั้งแต่ยุคไหนเลยคะเนี่ย
5: โอ้ยตอนนั้นเราเป็นอะไรกันอยู่
4: ใช่เรายังอยู่ไหนอยู่เลยเดี๋ยวพี่อลิส
5: ใช่ค่ะคราวนี้มันรู้จักกับบอแร็กอีกชื่อหนึ่งเนี่ยนอกจากที่เราเรียกกันบอแร็กแล้วเนี่ยนะคะมันมีชื่อทางวิทยาศาสตร์นะคะจริงๆแล้วมีหลายชื่อหยิบยกมาหนึ่งชื่อนะคะเราเรียกเขาว่าเจ้าโซเดียมเตตาบอเรตเดคไฮเดรตนะคะอันนี้เนี่ยเจ้าบอแร็กเนี่ยเป็นเกลือของสารบอรอนแต่ชาวบ้านเนี่ยจะเรียกกันในนามน้ำประสานทองนะเอ๊ะเคยได้ยินใช่ไหม
4: เคยได้ยินแต่ถ้าชื่อทางเคมีเนี่ย
5: โอ้โห
4: ไม่น่าจะมีใครเคยได้ยิน
5: ชื่อยาวนิดนึงนะคะนอกจากชื่อน้ำประสานทองแล้วนะคะหรือเราเรียกชื่อหนึ่งว่าผงกรอบนะคะก็คือใส่ไปนะมันให้เกิดความกรอบ เนี้ยนะคะในอาหารเนี้ยนะคะซึ่งลักษณะของเจ้าผงสารบอแรกเนี่ยก็คือมีลักษณะเป็นผลึกรูปเหลี่ยมเล็กๆขาวขุ่นนะคะคล้ายกับผงซักฟอกนะคะไม่มีกลิ่นละลายน้ำได้อย่างช้าๆคราวนี้เมื่อนำไปละลายน้ำเย็นนะคะจะได้เป็นลักษณะของสารละลายใสนะคะมีค่าความเป็นกรดด่างหรือว่าเราเรียกว่า pH เนี่ยประมาณ 9.5 คุณสมบัติจะออกไปทางด่างๆนะคะซึ่งตรงนี้แหละมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการชะล้างทำความสะอาดแล้วนอกจากนี้เนี่ยมันยังช่วยยับยั้งกระบวนการเมตาบอลิซึมของพวกสารอินทรีย์หลายชนิดด้วยนะคะก็เขาก็เลยเอามาใช้ในอุตสาหกรรมทำความสะอาดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคน้ำยาฟอกขาวยาฆ่าแมลงยาฆ่าเชื้อราแล้วก็ยาปรับวัชพืชเป็นต้นนะคะยังไม่หมดแค่นี้ค่ะมันใช้ใน
6: เขาเยอะมากเลยนะคะ
5: ใช้ในหลายอุตสาหกรรมเลยค่ะมีในอุตสาหกรรมทำแก้วด้วยนะคะเครื่องเคลือบแล้วก็ใช้ในวิธีการเก็บรักษาพวกดอกไม้หนังไม้ต่างๆเนี่ยนะคะที่ต้องการให้เขาอายุยืนยาวรักษาสภาพได้ดีนอกจากนี้ก็ยังใช้ในพวกผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อีกด้วยนะคะอย่างเช่นยาล้างตาน้ำยาบ้วนปากเป็นต้นนะคะเนื่องจากเขามีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคแล้วก็แบคทีเรียนะคะอย่างที่บอกไปว่ามันช่วยในการเก็บรักษาได้เนี่ยค่ะบางที่เนี่ยเขาเอาไปใช้ในการดองพวกสัตว์สปาไปด้วยให้คงสภาพไปได้นานนะคะ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีการนำบอแรกเนี่ยมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเยอะแยะโอกาสปนเปื้อนมันก็มีนะคะคราวนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ามีการปนเปื้อนในบอแรกไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำยาต่างๆน้ำยาฟอกขาวเนี่ยเราเนี่ยได้รับสัมผัสเนี่ยบางทีก็อาจจะทำให้เกิดอาการผิวหนังแห้งมีผื่นตามตัวอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ต้องคอยระมัดระวังด้วยนะคะ
6: คุณสมบัติของเขานี่เยอะจริงๆแต่ส่วนมากมันแบบจะเป็นแบบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคน้ำยาทำความสะอาด
5: ใช
6: ่แต่อย่างนี้ค่ะพี่อริศพอรู้มาว่ามันมีแบบสารบอแรกใส่ในอาหารด้วยตรงเนี้ยใส่ไปทำไมคะพี่อริศ
5: คือในอดีตเนี่ยค่ะเขามีการนำไอ้เจ้าบอแรกตัวนี้ค่ะมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารอย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่ตอนต้นเนาะอันนั้นค่ะเพราะว่าคุณสมบัติของบอแรกอย่างที่บอกไปว่ามันช่วยฆ่าเชื้อโรคต่างๆนานาตรงนี้เนี่ยมันช่วยยืดอายุนะคะการเก็บรักษาพวกผลิตภัณฑ์อาหารได้นะคะซึ่งอาหารที่บอแรกเนี่ยส่วนใหญ่ที่จะเอาไปใช้นะคะก็คือจะเป็นพวกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แล้วก็อาหารอื่นๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะเจอในไหนกันบ้างนะคะซึ่งคุณสมบัติของเขาเนี่ยนอกจากที่จะเก็บให้มันคงคุณภาพดีเหมือนเดิมแล้วเนี่ยค่ะยังทำให้มีความกรอบนะคะแล้วก็ยืดอายุการเก็บรักษาได้หรือเราเรียกอย่างว่ามันใช้เป็นวัตถุกันเสียได้เลยนะคะคราวนี้เนี่ยในการที่เราเอามาใช้ในอาหารเนี่ยมันไม่เป็นสิ่งที่ดีแหละเพราะว่ามันทำให้เกิดพิษเกิดโทษกับร่างกายนะคะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค
6: ่ะ
5: ก็เลยออกกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามใช้สารบอแรกในผลิตภัณฑ์อาหารเลย
6: ทุกชนิด
5: ใช่ค่ะอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะไปดูรายละเอียดนะคะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่391นะคะพุทธศักราช2561เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายนะคะทั้งนี้ถ้าสมมติว่ามีผู้ประกอบการนะคะหรือว่าผู้ผลิตนะคะนำไปใช้เนี่ยค่ะก็จะโดนระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง2ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทเลยค่ะน้องเอ๊ะ
6: แต่ถ้าอย่างนี้ถ้าเหมือนน้องเอ๊ะหรือว่าคุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยเขาอาจจะไปรู้มาว่าโรงงานเนี้ยแอบใส่สารบอแรกในผลิตภัณฑ์อาหารสามารถแจ้งทางไหนได้บ้างคะพี่อริศ
5: ตรงนี้เนี่ยเรามีสายด่วนอย1556หรือสามารถที่จะแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆให้ทราบนะคะและเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเข้าไปตรวจติดตามดูแลอีกครั้งนึงค่ะ
6: มาถึงตรงนี้มันมีอาหารพวกกลุ่มเสี่ยงอย่างที่พี่อริศเกริ่นไปก่อนเมื่อกี้ใช่ไหมคะว่าเดี๋ยวเราจะมารู้กันมาถึงตรงนี้นี่แหละเราจะได้รู้แล้วว่าอาหารกลุ่มเสี่ยงตรงไหนบ้างที่มันมีโอกาสที่เราจะพบการปนเปื้อนสารบอแรกจะมีอาหารจำพวกใดบ้างคะพี่อริ
5: สำหรับอาหารนะคะที่มีโอกาสการปนเปื้อนสารบอแรกนะคะก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ได้แก่อะไรบ้างอย่างเช่นพวกทอดมันลูกชิ้นกินไว้แล้วเด้งดึงดึงดึงไส้กรอกเงี้ยกรอบเลยอย่างนี้นะคะอันนี้เราเรียกว่าผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์จะเป็นพวกนี้นะคะหรือว่าจะเป็นพวกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์อันนี้ก็คือจะเป็นพวกหมูบด อย่างเงี้ยค่ะ
6: แปรรูป
5: ใช่ปลาบดนะคะหรือว่าอาจจะเป็นพวกเนื้อสดอย่างเงี้ยนะคะก็คือจะเจอพวกนี้นอกจากในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์สารผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยก็ยังเจอในพวกผลไม้ดองด้วยหรือว่าเป็นขนมหวานอย่างทับทิมกรอบอย่างเงี้ยค่ะก็จะเจอเหมือนกันค่ะ
6: ผลิตภัณฑ์ที่มีบอแรกเนี่ยปนเปื้อนอยู่จะมีอะไรบ้าง
5: ค่ะ
6: เอกก็นึกถึง

0: งข่าวนี้เลยค่ะพี่อาริสที่ช่วงก่อนหน้านี
1: ้
0: พูดถึงไส้กรอก
1: มัน
0: ก็ทำให้นึกถึงเหตุการณ์ที่เด็กแบบเหมือนจำนวนมากหลายจังหวัดเลยเกิดป่วยขึ้นมาแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลโดยด่วนซึ่งไอเหตุการณ์ตัวเนี้ยค่ะมันเกิดจากสารตัวไหนคะพี่อาริส
1: เมื่อกี้ที่น้องเอ๊ะพูดนะคะว่ามันมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับการที่ เด็กเข้าโรงพยาบาลพร้อมๆกันหลายคนเลยหลายจังหวัดด้วยอันนี้ค่ะมันเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่เกิดจากการที่มีการบริโภคไส้กรอกเข้าไปนะคะแต่คราวนี้เนี่ยไส้กรอกที่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับบอแหลกหรือเปล่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
0: ค่ะ
1: นะคะซึ่งจากกรณีที่เป็นข่าวล่าสุดเนี่ยนะคะว่ามีผู้บริโภคได้รับประทานเจ้าไส้กรอกตัวนี้นะคะแล้วก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลอาการของการป่วยของเขาเป็นอย่างไรนะคะก็คือว่ามีอาการอ่อนเพลียนะคะแล้วก็หายใจเร็วนะคะแล้วก็ตัวเนี่ยเขียวมือเขียวเลยอันนี้น่ากลัวมากนะคะน้องเอ๊และอาการเหล่านี้ค่ะมันสะท้อนให้เห็นว่าผู้ป่วยเหล่านั้นนะคะเกิดภาวะเมทิโมโกลบินนะคะคราวนี้ไอ้เจ้าภาวะดังกล่าวเนี่ยคืออะไร
0: คืออะไร
1: ใช่นะเอ๊สงสัยใช่ไหมคะ
0: คุณผู้ฟังก็น่าจะสงสัย
1: ใช่ค่ะเจ้าภาวะเมทิโมโกลบินตรงนี้นะคะหรือว่าภาวะตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่กระแสโลหิตนะคะมันมีระดับความเข้มข้นของเมทิโมโกลบินในเลือดเนี่ยมากกว่าปกตินะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เนื้อเยื่อแล้วก็อวัยวะในร่างกายอะค่ะเกิดภาวะขาดออกซิเจนจนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะคราวนี้เรามาดูว่าสาเหตุของการเกิดภาวะดังกล่าวเกิดได้อย่างไรนะคะอันนี้เนี่ยข่าวเขาก็คือเล่ากันมาว่าเด็กมีการรับประทานไส้กรอกแล้วก็เกิดภาวะดังกล่าวขึ้น
0: แต่ยังไม่รู้ว่าสารที่เราในไส้กรอกนั้นมันคือสารอะไรกันแน
1: ่ใช่แล้วนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันมาจากการที่ผู้ป่วยอะค่ะบริโภคสารที่เป็นวัตถุการเสียนะคะในกลุ่มพวกไนไตรหรือว่าไนเตรตอะซึ่งคนละกลุ่มกับบอแรกนะเจ้าไนไตรไนเตรตตัวนี้ค่ะมีคุณสมบัตินะคะเป็นสารออกซิแดนต์นะคะแล้วก็เป็นอันตรายต่อร่างกายหากได้รับเกินขนาดนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะในการใช้สารไนไตรไนเตรตในอุตสาหกรรมอาหารนะคะเราจะมีกฎหมายกำหนดไว้นะคะว่าจะต้องไม่เกินที่กฎหมายกำหนดนะคะคราวนี้ค่ะในกรณีที่ได้รับสารตัวนี้เนี่ยเกินขนาดแล้วเป็นยังไงอย่างที่บอกไปว่าเกิดภาวะเมทิโมโกลบินแหละนะคะคราวนี้ก็ทำให้เม็ดเลือดแดงเสียความสามารถในการขนส่งออกซิเจนแล้วก็ทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนคืนค่ะผู้ป่วยก็เลยมีอาการเวียนศีรษะเหมือนแบบเราหายใจไม่สะดวกเนาะ
0: ก็เหมือนเลือดมันไปเลี้ยงสมองไม่ทัน
1: ถูกต้องนะคะก็มีอาการอ่อนเพลียนะคะแล้วก็หายใจเร็วตัวเขียวปากแล้วก็เล็บเนี่ยเป็นสีม่วงเลยคืออาการแบบนี้น่ากลัวมากนะคะแล้วก็ถ้าหากมีอาการรุนแรงนะคะก็จะมีลักษณะหอบเหนื่อยนะคะเลือดเป็นกรดโอ้โหฟังดูน
0: ่
1: ากล
0: ั
1: วมากนะคะ
0: พอฟังแล้วแบบคิดถึง ICU แน่ๆ
1: ใช่ค่ะความดันโลหิตต่ำนะคะแล้วก็ถ้าเป็นกรณีที่แบบหนักมากๆนะคะจะเสียชีวิตได้เลยนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะถ้าสมมติว่าเราเจอผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าวเนี่ยค่ะต้องบอกเขาเลยว่าหยุดกินก่อนนะเจ้าไส้กรอกพวกนี้เนี่ยนะคะแล้วก็รีบนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลใช่ค่ะให้ถึงมือแพทย์ให้เร็วที่สุดนะคะซึ่งจากกรณีตรงนี้ค่ะอย.เองนะคะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศปูพรมนะคะร่วมกันติดตามเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์พวกเนื้อสัตว์นะคะอย่างเช่นไส้กรอกที่เป็นข่าวด้วยลูกชิ้นหมูยออย่างเงี้ยค่ะก็เราติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะคะถึงแม้จะเกิดข่าวตรงนี้เนี่ยก็มีการลงไปติดตามตรวจสอบสถานที่ผลิตสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะแล้วก็มีการเก็บตัวอย่างเนี่ยไปตรวจสอบนะคะซึ่งผลการดำเนินการเนี่ยก็ยังพบว่าบางสถานประกอบการนะคะยังไม่ได้รับอนุญาตก็
0: ม
1: ี
0: เห็นในภาพข่าวที่ออกไป
1: ใช่
0: สภาพโรงงาน
1: อันนั้นคือยังไม่ได้รับอนุญาตแอบผลิตอย่างเงี้ยนะคะ
0: ถ้าไม่บอกว่าเป็นโรงงานผลิตพวกไส้กรอกหรือว่าลูกชิ้นหมูยอนะหนูคิดเลยใส่คนงานก่อสร้างใส่ก่อสร้างแน่
1: โอ้ก็ดูน่ากลัวนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะบางรายก็ยังไม่ได้รับตามมาตรฐาน GMP หรือว่า Good Manufacturing Practice หรือว่าหลักเกณฑ์การผลิตอาหารที่ดีนะคะนอกจากนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยบางรายนะคะก็ไม่มีการ

0: รายเนี่ยก็ยังพบนะคะวัตถุเสื้อปนหรือว่าสารกันเสียพวกนี้เนี่ยไม่เป็นไปตามมาตรฐานอีกด้วยนะคะกรณีที่เจอการกระทำผิดดังกล่าวนะคะไม่เป็นไปตามกฎหมายเราก็จะทำการดำเนินคดีกับผู้ประกอบการนะคะที่มีการทำผิดตรงนั้นด้วยเช่นกันค่ะ
1: ก็คือสั่งปิดไปเลย
0: ค่ะคราวนี้ผู้บริโภคอะไรอย่างไรดีนะคะถ้าต้องการเลือกซื้อไส้กรอกให้ปลอดภัยอย่างที่บอกแล้วเนาะว่าต้องมีการเลือกซื้อไส้กรอกที่มีฉลากนะคะแล้วก็แสดงเลขสารระบบอาหารในกรอบเครื่องหมายอย.หรือเราเรียกว่าเลขอย.
1: เลขอย.3หลัก
0: ใช่ค่ะมีชื่ออาหารนะและก็ชื่อที่ตั้งของผู้ผลิตวันเดือนปีที่ผลิตหรือวันหมดอายุหรือควรบริโภคนะคะส่วนประกอบแล้วก็ข้อมูลการใช้วัตถุเจือปนนะคะน้ำหนักสุทธินะคะแล้วก็เราต้องดูว่าซื้อจากร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือหรือเปล่านะคะขณะเดียวกันนะคะก็ต้องฝากถึงผู้ผลิตด้วยนะคะว่าต้องมีการคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญนะคะ
1: ผู้ผลิตก็เหมือนแบบเป็นต้นน้ำ
0: ใช่
1: ที่จะส่งของมาให้ผู้บริโภคอย่างเราก็คือปลายน้ำ
0: ใช่ค่ะก็ต้องมีการขออนุญาตนะคะผลิตอาหารถูกต้องตามกฎหมายควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐานแล้วก็มีการแสดงฉลากบนผลิตภัณฑ์นะคะและผลิตอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐานด้วยเช่นกันค่ะ
1: ก็คือทั้งผู้ผลิตทั้งผู้บริโภคก็ต้องมีข้อสังเกตทำให้ดีเลือกให้ดีก็คือตาก็ต้องดีด้วย
0: ใช่ค่ะนั่นก็คือไนตรีตไนตรายโอเค
1: แต่ที่เราดูก็คือไม่มีสารบอแลกแต่มันก็จะเป็นพวกวัตถุที
0: ่ก็ไม่อนุญาตให้ใช้
1: ไม่อนุญาตให้ใช้
0: ในอาหารเหมือนกันค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะแต่ถ้าเด็กหรือผู้ใหญ่บังเอิญกินพวกที่มีสารบอแลกในปริมาณที่สูง
0: ค่ะ
1: อาการจะเป็นยังไงคะจะคล้ายๆเคียงกับเอสันตัวก่อนหน้านี้ไหมคะพี่อลิส
0: ค่ะลักษณะของการได้รับสารบอแลกเข้าสู่ร่างกายนะคะอันนี้เนี่ยมันส่งผลแน่นอนแหละต่อการเกิดอันตรายต่อเซลล์ในร่างกายนะคะซึ่งความรุนแรงของอาการขึ้นกับปริมาณที่ได้รับนะคะอย่างเช่นถ้ามีการรับประทานแล้วก็มีการสะสมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะไปสะสมบริเวณเฉพาะโดยเฉพาะตรงที่ไตอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้จะได้รับผลกระทบมากที่สุดนะคะหรือว่าในกระเพาะอาหารลำไส้อย่างเงี้ยนะคะซึ่งจะทำให้การย่อยของอาหารเนี่ยผิดปกติไปเลยนะคะตับเองก็ถูกทำลายสมองบวมนะคะมีการข้างของเลือดนะคะและอาการทั่วไปที่พบหลับเป็นอย่างไรนะคะก็คือมีไข้ผิวหนังมีลักษณะแตกเป็นแผลนะคะแล้วก็อาจมีปัสสาวะออกน้อยหรือไม่ออกเลยค่ะเนื่องจากอะไรเนื่องจากอย่างที่บอกไปว่ามันมีการไปสะสมที่บริเวณไตมันทำให้การทำงานของไตล้มเหลวก็ส่งผลต่อการขับถ่ายปัสสาวะของเรานะคะคราวนี้ทั้งนี้ถ้าหากได้รับบอแรกเกินขีดความสามารถของร่างกายแล้วนะคะ อาการทั่วไปที่จะพบก็อย่างเช่นมีอาเจียนด้วยท้องร่วงกระหายน้ำนะคะสมองผิดปกตินะคะแล้วก็ระบบประสาทส่วนกลางตับไตแล้วก็เยื่ออวัยวะย่อยอาหารเนี่ยก็คือทำงานผิดไปหมดเลยนะคะแล้วก็ส่งผลให้ความดันลดลงไตเสื่อมแล้วก็รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยค่ะ
1: เหมือนมันทำให้ระบบร่างกายแปรปรวนแล้วก็ถอยเสื่อมลงทุกอย่าง
0: ถูกต้องโอ้โหน่ากลัวมาก
1: กินที่ปากนี่ลำบากไตนะคะ
0: ลำบากทั้งร่างเลย
1: ลำบากทั้งร่างเลย
0: ใช่ค่ะจึงมีกฎหมายว่าห้ามใช้ไงคะ
1: แต่ก็ยังมีผู้ที่ลักลอบใส่อยู่ดี
0: ถ้าผิดก็ต้องดำเนินคดีค่ะ
1: ค่ะมาถึงที่คำถามสุดท้ายค่ะพี่อลิศแล้วเราจะมีวิธีเรียงสารอิบอแรกในอาหารเนี่ยได้อย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะวิธีการเลี่ยงนะคะก็เราก็มีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะบอกให้ฟังเลยแหละว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างที่โอกาสที่เราจะไปเจอเจ้าบอแรกในอาหารเนี่ยนะคะก็จะด้วยความห่วงใยนะคะของคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคนะคะ อย.เองนะคะร่วมกับหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยทางด้านอาหารนะคะทั่วประเทศก็มีการดำเนินงานเฝ้าระวังนะคะความปลอดภัยเกี่ยวกับสารบอแรกที่มีการปนเปื้อนในอาหารนะคะโดยการที่เราใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นนะคะลงไปตรวจสอบอาหารประเภทที่มีโอกาส ปนเปื้อนบอแหลกอย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่ามีทั้งหมูบดหมูเด้งลูกชิ้นอย่างเงี้ยแล้วก็มีการตรวจสอบตลอดนะคะเพราะว่าต้องการให้ผู้บริโภคอะค่ะได้รับอาหารที่ปลอดภัยจากสารเหล่านี้นะคะคราวนี้ถ้าผู้บริ

0: ริโภคเองเนี่ยไปซื้อเองนะคะซื้ออาหารเองเนี่ยเลี่ยงการรับสารวอแลคได้อย่างไรนะคะก็คือเราให้เลือกรับประทานอาหารที่มีความหลากหลายนะคะอย่าไปวันๆกินแต่ลูกชิ้นอย่างน
1: ี้ก็ฉันชอบกินอย่างนี้ก็ฉันชอบ
0: ค่ะซึ่งโอกาสเกิดการสะสมบอแลคในร่างกายสูงเลยถ้ากินอะไรเดิมๆอย่างบางคนชอบกินไส้กรอกก็กินแต่ไส้กรอกอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ไหวนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็แนะนำว่าหลีกเลี่ยงนะการทานอาหารซ้ำๆเดิมๆนะคะลดการสะสมพิษนะคะและที่สำคัญถ้าเราปรุงอาหารเองเราก็ล้างเนื้อสัตว์ที่เราซื้อมาเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจากตลาดมีอะไรปนเปื้อนมาไหม
1: พวกแผงหมูแผงพวกเนี้ยเขาก็จะไม่มีผ้าคลุม
0: อะ
1: ไรอยู่แล้ว
0: นอกจากบอแลคแล้วอาจจะมีอย่างอื่นปนมาเราล้างออกซะเพื่อที่จะกำจัดพวกนี้ออกไปก่อนรับเอาไปใช้รับประทานนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะถ้าสมมติว่าต้องการทำหมูบดอยากทำแกงจืดละเกินยังไงดีปกติทำไงน้องน้องเอทำยังไงซื้อสำเร็จไหม
1: หม
0: ู
1: บดเลยค่ะพี่ หมูบด2ขีด
0: เวลาไปซื้อหมูบด2ขีดสำเร็จมาอย่างนี้เราก็ต้องเลือกซื้อจากแหล่งที่สะอาดนะคะมีคุณภาพปลอดภัยแล้วก็ปลอดสารนะคะเพื่อให้มั่นใจนะคะก็คือที่ดีที่สุดเลยเรามาบดเองเลยค่ะ
1: ซื้อหมู
0: ใช่ซื้อหมูชิ้นใหม่ค่ะล้างให้ทำความสะอาดแล้วก็นำมาบดเองนะคะก็มันก็จะเลี่ยงเรื่องสารปนเปื้อนพวกนี้ไปนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าใครยังมีความกังวลอีกกลัวว่าจะมีบอแลคปนเปื้อนมาในอาหารอีกนะคะ
1: ฉันยังไม่ชัวร์ล้างแล้วฉันก็ยังไม่ชัวร์
0: ฉันยังกลัวอยู่
1: ฉันยังกลัว
0: ก็เราใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นบอแลคได้นะคะ
1: มีขายใช่ไหมคะพี่อลิส
0: ค่ะมีจำหน่ายนะคะเป็นขององค์การเภสัชกรรมนะคะถ้าสถานที่จำหน่ายเขาจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลบางที่พอดี
1: แต่เห็นว่ามีหลายสาขาเลยนะคะพี่อลิส
0: แต่สาขาที่ขายจำหน่ายจะเป็นสาขาเดียว
1: สาขาเดียว
0: เฉพาะสาขาเดียวค่ะซึ่งตรงนี้นะคะการใช้เทสคิตเนี่ยมันทำให้เราทราบผลเร็วว่าอาหารเหล่านั้นนี่มีการปนเปื้อนบอแลคหรือเปล่านะคะก็เทสคิตตรงนี้ช่วยในการตรวจได้ทั้งอาหารสุกนะคะอย่างลูกชิ้นอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาหารที่ยังเป็นอาหารสดอย่างหมูบด
1: อย่าง
0: เง
1: ี้
0: ยใช่ก็คือเอาพวกอาหารตรงนี้ใส่ไปในน้ำยาทดสอบของเขา
1: แบบหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็เอาผสมรวมกันนะคะแล้วก็นำเขาเรียกว่ากระดาษขมิ้นนะคะกระดาษขมิ้นสีเหลืองเนาะจุ่มลงไปในตัวทดสอบตรงนั้นนะคะแล้วก็ทิ้งกระดาษไว้ให้แห้งสักพักนึงแล้วก็มาดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสีหรือเปล่านะคะจากเดิมเนี่ยมันเป็นสีเหลืองเนาะถ้าสมมติว่าเกิดมีบอแลคปนเปื้อนอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนสีเป็นสีส้มหรือว่าสีแดงนั่นแสดงว่ามีการปนเปื้อนสารบอแลคแน่นอนก็ไม่ควรนำรับประทานค่ะ
1: อันนี้ก็คือแบบวิธีที่ง่ายมาก
0: ใช่ค่ะ
1: ฝากไปถึงองค์การเภสัชกรรมได้ไหมคะแบบ
0: ให้มีหลายสาขาหน่อย
1: สายสาขาหน่อยบางคนแบบโอ๊ยบ้านฉันไม่อยู่ใกล้รามาเลยบ้านฉันอะอยู่กระทรวงอย่างเงี้ยกระทรวงก็มีแต่ไม่มีจำหน่ายใช่ไหมคะ
0: ก็อย่างนี้ก็ต้องติดต่อทางองค์การเภสัชกรรมอีกครั้งหนึ่งว่าจะสามารถซื้อได้ทางช่องทางไหนบ้างนะคะแต่ที่ทราบก็คือจะเป็นตรงสาขาตรงรามาค่ะแต่ว่ายังไงเราหลีกเลี่ยงการรับประทานพวกอาหารที่ปนเปื้อนง่ายที่สุดค่ะจะไม่ได้รับสารพิษจากแมลงค่ะ
1: เพราะว่าถ้าเจออีกจะเป็นคัตเตอร์ได้ไหมคะเหมือนคัตเตอร์เหมือนที่น้องๆหนูๆเจอแบบนั้นคัตเตอร์ไส้กรอกบอแลค
0: อันตรายมากใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะโหทางรายการของเราก็ได้รับความรู้มากเลยทีเดียวนะคะเกี่ยวกับไอ้เจ้าสารบอแลคตรงนี้ทั้งประวัติความเป็นมาถึง 4,000 ปีรวมไปถึงว่ามีอาหารจำพวกใดบ้างนะคะที่มีสารบอแลคปนเปื้อนแล้วเราก็สามารถมีวิธีทดสอบง่ายๆด้วยชุดทดสอบเทสคิตนั่นเองค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่อลิสมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณนะคะ
1: ค่ะในวันนี้ค่ะเวลาของรายการของเราค่ะก็หมดลงแล้วเอแล้วก็พี่อลิสนะคะก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนและเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในสัปดาห์หน้าเวลาเดิมค่ะ 18:00 นถึง 18:30 นมารอติดตามรับฟังกันนะคะว่าทางรายการของเราเนี่ยจะนำเก็บความรู้ดีๆเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราสองคนก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ร้องเรียนแจ้งเบาะแส

0: จบไปแล้วนั้นเป็นรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.ถึง 18:30 น.สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังสวัสดีครับ
1: ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในก่อติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครอง
2: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยสัปดาห์นี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้เริ่มกันที่ข่าวการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของสารปกครองนครศรีธรรมราชค่ะตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปศาลปกครองนครศรีธรรมราชจะย้ายสถานที่ตั้งจากอาคารที่ทำการเดิมเลขที่345ถนนพัฒนาการคูขวางตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชไปยังอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราชแห่งใหม่เลขที่111หมู่3ตำบลนาสารอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะดังนั้นประชาชนคู่กรณีหน่วยงานของรัฐตลอดจนผู้ที่ประสงค์จะติดต่อราชการกับศาลปกครองนครศรีธรรมราชสามารถเข้ารับบริการและติดต่อราชการณอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราชแห่งใหม่ได้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปค่ะหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-355-130-5หรือ095-279-8758ค่ะ
3: มาต่อกันที่สำนักงานศาลปกครองอุดรธานีขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีพ.ศ.2569ค่ะโดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง11กันยายน2569ณมณฑาทิพย์ฮอลล์จังหวัดอุดรธานีมีค่าลงทะเบียนการอบรม 3,500 บาทไม่รวมค่าที่พักค่ะผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่4กันยายน2569โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข093-327-6524ค่ะ
4: ปิดท้ายสัปดาห์นี้กับกระแสข่าวการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกันบ้างนะคะโดยมีรายงานข่าวระบุว่ามูลนิธิสืบนาคเสถียรเตรียมยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองจากกรณีที่เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดในจังหวัดจันทบุรีโดยที่ยังมีข้อมูลคลาดเคลื่อนหลายจุดค่ะซึ่งทางมูลนิธิเห็นว่าข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHIA ของโครงการดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนอย่างมากจึงเตรียมที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดต่อไปค่ะ
1: และก่อนจากกันวันนี้เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือออคลาวมาฝากกันค่ะและอย่าลืมร่วมมือร่วมใจการประหยัดพลังงานนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนค่ะ

0: ที่ไหนที่จะให้คำตอบได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับศาลปกครองที่ไหนที่รวบรวมความรู้ที่หลากหลายมีสไตล์และทันสมัยศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวคือคำตอบสำหรับคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองผ่านการเรียนดูรู้ค้นด้วยตนเองได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลาและไม่มีค่าใช้จ่ายกับออคลาวภายในออคลาวคุณจะได้พบกับระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบค้นรายการหนังสือและระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocrow.adminport.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocrow หรือศูนย์การเรียนรู้ได้ทาง Play Store และ App Store ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ ocrow เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคน
1: สำนักงานศาลปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยฤทธิ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองศาลปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นค่ะกับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองค่ะวันนี้ค่ะดำเนินรายการโดยดิฉันพรณภาบุญฤทธิ์นะคะเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้พูดคุยกับท่านเทิดพงษ์คงจันทร์ค่ะท่านตุลาการศาลปกครองกลางในฐานะท่านรองโฆษกศาลปกครองนะคะซึ่งท่านได้พูดเกี่ยวกับเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองค่ะซึ่งหลายๆท่านนะคะก็ได้รับความรู้กันอย่างมากเลยทีเดียวค่ะและในวันนี้ค่ะรายการของเรานะคะก็ยังคงได้รับเกียรติจากท่านเทิดพงษ์คงจันทร์ค่ะซึ่งท่านนะคะจะมาพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครองค่ะว่าเมื่อมีการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไปแล้วนะคะศาลปกครองจะมีกระบวนการพิจารณาคดีอย่างไรและผู้ยื่นฟ้องคดีจะต้องดำเนินการอย่างไรค่ะซึ่งตอนนี้ท่านเทิดพงษ์คงจันทร์ค่ะท่านนั่งอยู่กับเราในรายการแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านเทิดพงษ์ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณพรณภาครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ท่านค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะที่ท่านได้พูดไว้เกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องคดีนะคะว่าสำหรับท่านใดค่ะที่ประสงค์จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองค่ะเราก็ได้มีการตรวจสอบเงื่อนไขของการฟ้องคดีอย่างครบถ้วนแล้วนะคะและได้ยื่นคำฟ้องเข้ามาที่ศาลปกครองแล้วสำหรับกระบวนการต่อไปกับท่านจะเป็นอย่างไรคะ
1: ครับก็หลังจากที่ได้มีการยื่นคำฟ้องต่อศาลแล้วนะครับคุณพรณภากระบวนการต่อไปศาลก็จะตรวจคำฟ้องนะครับเมื่ออยู่ในเงื่อนไขการฟ้องคดีครบถ้วนตามที่กฎหมายแล้วเนี่ยก็จะมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณานะครับคราวนี้เนี่ยหลักการพิจารณาของศาลปกครองเราเนี่ยอย่างที่ผมได้เคยเรียนท่านผู้ฟังไว้ก่อนหน้านี้ว่าเราเน้นการพิจารณาคดีที่เป็นไปโดยง่ายอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยการพิจารณาคดีในศาลปกครองเนี่ยก็จะใช้วิธีพิจารณาจากเอกสารเป็นหลักนะครับเพราะว่าการปฏิบัติราชการของหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยก็จะใช้เอกสารราชการนะครับในการเป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะนั้นเนี่ยเอกสารราชการตรงนี้ล่ะครับที่จะเป็นพยานหลักฐานสำคัญในชั้นศาลดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็นำไปสู่ประเด็นที่ว่าเวลาพิจารณาคดีกันในศาลปกครองเนี่ยก็สามารถที่จะพิจารณาจากพยานเอกสารเป็นสำคัญโดยนะครับหลักการก็คือว่าต้องเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้มีโอกาสทราบเอกสารหลักฐานตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครองก็จะกำหนดไว้ว่าหลังจากที่ผู้ฟ้องยื่นฟ้องต่อศาลแล้วศาลจะส่งคำฟ้องนี้ไปให้กับทางหน่วยงานของรัฐนะครับหรือเจ้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำคำให้การนะครับเพื่อจะแก้หรือโต้แย้งคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีคราวนี้ตามขั้นตอนกฎหมายก็จะแบ่งเป็นอย่างนี้ครับว่าจะดูข้อเท็จจริงศาลท่านจะดูข้อเท็จจริงในคดีเป็นสำคัญถ้าคดีนั้นข้อเท็จจริงไม่ซับซ้อนมากก็จะใช้วิธีพิจารณาแค่2ขั้นตอน2ขั้นตอนก็คือว่าผู้ฟ้องฟ้องมาศาลส่งคำฟ้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีให้การนะครับจบก็จะดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปถ้าข้อเท็จจริงครบแล้วแต่ถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นอาจจะต้องฟังความให้มันละเอียดมากยิ่งขึ้นอย่างนี้หลังจากผู้ถูกฟ้องคดีให้การมาแล้วศาลก็อาจจะส่งคำให้การนี้ไปให้ทางผู้ฟ้องคดีทำคำคัดค้านคำให้การอีกครั้งนึงนะครับเพื่อจะฟังผู้ฟ้องนิดนึงว่าเนี่ยผู้ถูกฟ้องคดีคือหน่วยงานเนี่ยให้การมาอย่างนี้แล้วเนี่ยผู้ฟ้องเห็นว่ายังไงบ้างถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหลังจากผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การมาแล้วศาลก็จะส่งคำคัดค้านคำให้การของผู้ฟ้องคดีไปให้กับทางผู้ถูกฟ้องคดีคือเจ้าหน้าที่ของรัฐทำคำให้การเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขยายเป็น4ขั้นตอนเพราะว่าสาเหตุคือข้อเท็จจริงมันซับซ้อนศาลต้องใช้วิธีพิจารณาแต่นะครับ2ก็แล้ว4ขั้นตอนก็แล้วถ้ายังไม่ยุติอีกเนื่องจากข้อเท็จจริงมันซับซ้อนจริงๆนะครับก็ไม่ตัดอำนาจศาลครับที่ท่านจะดำเนินการไต่สวนนะครับก็คือเป็นการแสวงหาข้อจริงโดยศาลเองแล้วนะครับศาลก็อาจจะมีคำสั่งเรียกพยานหลักฐานจากเจ้าที่ของรัฐนะครับซึ่งเป็นบุคคลภายนอกคดีให้ส่งเอกสารเข้ามาหรือศาลท่านอาจจะเรียกคู่กรณีสองฝ่ายเลยก็คือผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีมาไต่สวนที่ศาลนะครับเพื่อที่จะฟังความซิว่าเรื่องราวตกลงมันเป็นยังไงกันแน่เพื่อได้ข้อเท็จจริงที่ยุติอันจะนำไปสู่การพิพากษาคดีต่อไปครับ
0: ค่ะ ท่านเทิดพงษ์คะและในแต่ละขั้นตอนที่ว่านี้ค่ะจะใช้ระยะเวลามากน้อยแค่ไหนคะและที่สำคัญค่ะคู่กรณีทั้งสองฝ่ายจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองคะท่าน
1: ครับในเรื่องขั้นตอนในการพิจารณาคดีปกครองเนี่ยก็จะมีกฎหมายกำหนดระยะเวลาไว้นะครับโดยหลักแล้วเนี่ยในแต่ละขั้นตอนที่คู่ความต้องโต้แย้งกันเนี่ยก็กฎหมายเขียนเปิดไว้ครับว่าเป็นดุลพินิจของศาลนะครับที่ท่านจะพิจารณาตามความเหมาะสมจะมากน้อยก็สุดแท้แต่ข้อเท็จจริงในคดีแต่ทั่วไปนะครับก็จะเป็นในระยะเวลาตามนี้ครับก็คือว่าหลังจากผู้ฟ้องยื่นคำฟ้องมาแล้วนะครับศาลสั่งรับคำฟ้องเนี่ยศาลก็จะส่งสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยทำคำให้การแก้คำฟ้องยื่นต่อศาลภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคำให้การนะครับคราวนี้อย่างที่เรียนข้างต้นกับว่าถ้ามันข้อที่จริงจบแค่นี้นะครับแค่คำให้การและสามารถตัดสินคดีได้ก็ถือว่าจบแค่นี
0: ้แต
1: ่ถ้าศาลท่านเห็นว่ายังต้องแสวงหาข้อจริงเพิ่มจากฝ่ายผู้ฟ้องคดีนะครับศาลท่านก็จะสั่งให้ส่งคำให้การของหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยไปให้กับผู้ฟ้องคดีทำคำคัดค้านคำให้การอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยื่นต่อศาลภายในระยะเวลา30วันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับสำเนาคำให้การที่ส่งไปจากศาลนะครับคราวนี้ผู้ฟ้องคดีก็ทำคำคัดค้านมายื่นต่อศาลถ้าศาลท่านยังเห็นอีกครับว่าเอ๊ข้อที่จริงมันยังไม่จบน
0: ะ
1: มันยังซับซ้อนน่าจะฟังความจากเจ้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีอีกสักครั้งนึงนะครับศาลก็จะสั่งให้ส่งสำเนาคำคัดค้านคำให้การของผู้ฟ้องคดีนะครับไปให้กับทางเจ้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยทำคำให้การเพิ่มเติมภายใน15วันนะครับต้องยื่นต่อศาลภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำให้การเพิ่มเติมดังกล่าวนะครับแล้วก็ถ้ายุติก็ยุติอย่างที่บอกครับแต่ทั้งนี้ให้เพื่อให้สบายใจนิดหนึ่งบางทีทางฝั่งผู้ฟ้องคดีก็ดีนะครับทางฝั่งเจ้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีก็ดีเนี่ยอาจจะโอ้ทำไมระยะเวลามันเร่งรัดมากนะครับบางทีเอกสารหลักฐานมันต้องใช้เวลาในการค้นหาในการตรวจสอบ30วันอาจจะไม่ทันแล้วทำยังไงล่ะทีเนี้ยนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาครับท่านสามารถทั้งสองฝ่ายนะครับสามารถยื่นคำร้องนะครับขออนุญาตขยายระยะเวลายื่นคำให้การหรือคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมดังกล่าวเนี่ยนะครับต่อศาลได้ครับเช่นศาลสั่งให้ท่านทำคำคัดค้านคำให้การนะครับผู้ฟ้องนะครับภายใน30วันผู้ฟ้องยังไงก็ไม่ทันนะครับก็อาจจะขอศาลมาสัก15วันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาเดิมนะครับหรืออาจจะขอศาลสัก30วันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาเดิมอย่างนี้ได้ครับเป็นสิทธิของแต่ละฝ่ายที่จะขอขยายระยะเวลาเพื่อให้ตัวเองได้มีโอกาสแสวงหาพยานหลักฐานเสนอต่อศาลได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดนะครับก็จะเป็นดุลพินิจของศาลท่านต่อไปซึ่งถ้าศาลท่านมองว่าไม่ได้เป็นการประวิงคดีนะครับหรือเป็นการเอาเปรียบอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็ท่านก็น่า

0: จะมีดุลพินิจในการขยายระยะเวลาให้เพื่อความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายนะครับคราวนี้ผมขอเพิ่มเติมนิดนึงในประเด็นที่ทางคุณพรณภาถามเมื่อสักครู่นะครับท่านผู้ฟังครับว่าแล้วต้องมาศาลไหมนะครับเพราะการฟ้องคดีในศาลแพ่งศาลอาญาเนี่ยนะครับบางครั้งต้องไปศาลนะครับแต่ศาลปกครองจะแตกต่างกันนิดนึงครับก็อย่างที่เรียนข้างต้นว่าเราเป็นวิธีพิจารณาคดีที่ให้ความสะดวกแก่ผู้ฟ้องคดีและใช้การพิจารณาคดีจากเอกสารเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักการแล้วท่านไม่ต้องมาศาลครับนะครับท่านไม่ต้องมาศาลเว้นแต่ว่าครับถ้าศาลท่านประสงค์จะไต่สวนนะครับตัวผู้ฟ้องคดีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อได้ความกระจ่างขึ้นนะครับหรือเพื่อจะมาอธิบายเอกสารหลักฐานดังกล่าวให้มันชัดเจนขึ้นนะครับอันนี้ศาลท่านก็จะเรียกมาไต่สวนถ้าเป็นกรณีนั้นท่านต้องมานะครับแต่ก็ถือเป็นข้อยกเว้นครับนานๆจะศาลท่านจะใช้ดุลพินิจอย่างนี้สักครั้งหนึ่งในแต่ละคดีครับ
1: ในกรณีที่เราต้องเขียนคำให้การนะคะหรือว่าคำคัดค้านคำให้การเนี่ยเราส่งทางไปรษณีย์ได้ใช่ไหมคะท่าน
0: ได้ครับได้ครับอย่างที่เรียนคราวที่แล้วนะครับก็คือยื่นทางไปรษณีย์โดยต้องส่งลงทะเบียนนะครับส่งลงทะเบียนก็จะถือว่าวันที่ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเนี่ยเป็นวันที่ยื่นต่อศาลครับกฎหมายให้ถือว่าเป็นเช่นนั้นนะครับ
1: ค่ะท่านคะแล้วในกรณีที่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้ขอยื่นคำร้องเพื่อขอขยายระยะเวลาแล้วเกินสมมุติว่าต้องยื่นคำให้การอย่างที่ท่านบอกว่าต้องภายในระยะเวลา30วันถ้าเกินจะมีผลอย่างไรต่อคดีคะท่าน
0: คือโดยหลักแล้วนะครับถ้าศาลกำหนดระยะเวลาไว้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ยื่นภายในกำหนดระยะเวลาเนี่ยโดยกฎหมายนี่ก็ต้องถือว่าสละสิทธิ์นะครับก็คือไม่ได้ยื่นคำให้การหรือคำคัดค้านคำให้การตามที่ศาลสั่งนะครับแต่ทั้งนี้ก็ไม่ตัดอำนาจของศาลครับที่จะใช้ดุลพินิจอนุญาตนะครับสมมุติ30วันนะครับมายื่นที่ศาลวันที่35อย่างนี้นะครับแต่ศาลท่านก็เห็นว่าไม่น่าจะมีพฤติการที่จะประวิงคดีนะครับหรือจงใจจะให้ล่าช้าอาจจะเกิดจากความกำหนดวันผิดหรืออะไรก็ตามแต่ว่าเอกสารหลักฐานที่ยื่นต่อศาลเนี่ยมันมีประโยชน์แก่การพิจารณาคดีนะครับศาลท่านก็อาจจะใช้ดุลพินิจอนุญาตได้เองนะครับโดยท่านเห็นเองท่านก็จะอนุญาตให้ขยายระยะเวลาได้เองแล้วก็รับเอกสารนั้นไว้พิจารณาในสำนวนคดีต่อไปครับอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะครับแต่โดยหลักการแล้วควรให้ทันจะดีที่สุดนะครับ
1: ค่ะท่านพงษ์คะฟังดูแล้วเนี่ยคดีที่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยทีเดียวค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรื่องที่มายื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเป็นเรื่องที่มีความเดือดร้อนและเสียหายเป็นอย่างมากเลยค่ะซึ่งผู้ที่ยื่นฟ้องคดีเนี่ยก็จะต้องคิดอยู่แล้วว่าเอ๊ะคดีเนี้ยเดือดร้อนและจำเป็นจริงๆและถ้าคดีนี้ต้องเสียหายอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยศาลปกครองจะมีวิธีพิจารณาคดีอย่างไรคะท่าน
0: ครับคำถามนี้น่าสนใจครับคุณพรณภาครับคือเรื่องระยะเวลาการฟ้องคดีเนี่ยนะครับทางศาลเราก็ตระหนักมาตลอดนะครับใน16ปีที่เปิดทำการมาเพราะว่าหลักการที่ว่าความล่าช้าคือความอยุติธรรมเนี่ยนะครับมันอยู่ในจิตใจของตุลาการทุกท่านนะครับแต่ด้วยภาระงานเนี่ยนะครับที่มันมีล้นจริงๆนะครับเราก็ต้องพยายามเร่งรัดให้ได้ดีที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้ตรงนี้ก็เป็นภารกิจของศาลที่พยายามเร่งรัดการพิจารณาคดีให้เร็วขึ้นแต่อย่างที่คุณพรณภาถามแทนท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่ครับว่าแล้วกว่าคดีมันจะเสร็จเนี่ยถ้าเกิดความเดือดร้อนมันเกิดอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันต่อหน้าอย่างนี้นะครับจะมีวิธีบรรเทาเยียวยาอย่างไรไปได้ก่อนบ้างกว่าที่ศาลจะมีคำพิพากษานะครับอันนี้ก็กฎหมายนะครับเปิดช่องทางไว้ให้นะครับสำหรับผู้ฟ้องคดีที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายสามารถยื่นคำขอวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาได้นะครับคราวนี้หลักการยื่นคำขอวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษานะครับคุณพรณภาครับผมอธิบายนิดหนึ่งก็คือว่าต้องยื่นตามลักษณะประเภทของคำฟ้องที่ฟ้องต่อศาลนะครับในคดีปกครองเนี่ยแยกหลักๆเนี่ยจะมีคำฟ้องใน2ลักษณะด้วยกันครับลักษณะแรกก็คือฟ้องว่าคำสั่งทางปกครองก็ดีหรือกฎที่ใช้บังคับก็ดีเนี่ยแก่บุคคลนั้นเนี่ยนะครับไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้เขาเดือดร้อนนะครับอย่างเช่นข้าราชการนะครับได้รับคำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างนี้นะครับเขาก็มองว่าเขาไม่ได้ผิดวินัยอย่างนี้เขาเดือดร้อนจากคำสั่งนั้นนะครับเพราะมีผลให้เขาต้องถูกไล่ออกนะครับหรือถูกลงโทษอย่างอื่นหรือกฎผมยกตัวอย่างเช่นกฎนะครับกฎนี้จะมีลักษณะเป็นการใช้บังคับกับทั่วๆไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งยกตัวอย่างเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับออกประกาศห้ามนะครับชาวประมงเนี่ย ออกหาปลาในช่วงฤดูใดฤดูหนึ่งนะครับเนื่องจากมันจะเป็นการไปรบกวนการวางไข่อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นกฎนะครับเพราะไม่รู้ล่ะ ว่าคนไหนชื่ออะไรแต่ถ้าคุณทำอาชีพประมงในเขตพื้นที่นั้นเนี่ยห้ามคุณหมดอย่างเงี้ยเขาก็จะได้รับความเดือดร้อนเสียหายนะครับคราวนี้ก็อาจจะมาฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองดังกล่าวนะครับเพื่อไม่ให้เขาต้องอยู่ภายใต้บังคับแต่อย่างเงี้ยอย่างที่เรียนครับว่ามันมีระยะเวลาในการพิจารณาคดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยก่อนที่คดีจะสิ้นสุดเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ขอวิธีการคุ้มครองชั่วคราวในกรณีนี้ได้โดยขอทุเลาบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นนะครับยื่นต่อศาลขอต่อศาลว่าเนี่ยในระหว่างที่ศาลพิจารณาคดีเนี่ยนะครับขอให้ศาลมีคำสั่งให้กฎหรือคำสั่งทางปกครองดังกล่าวเนี่ยอย่าเพิ่งมีผลใช้บังคับในระหว่างพิจารณาคดีนั่นย่อมหมายความว่าถ้าข้าราชการที่ถูกคำสั่งลงโทษทางวินัยนะครับและศาลท่านพิจารณาแล้วเนี่ยมีคำสั่งทุเลาการบังคับให้นะครับคุ้มครองให้ข้าราชการคนนั้นก็เท่ากับว่ายังไม่ถูกลงโทษทางวินัยหรือประกาศขั้นต้นนะครับที่ห้ามชาวประมงออกหาปลาอย่างนี้นะครับถ้าศาลท่านมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎนั้นให้ไม่ให้ใช้บังคับในระหว่างเนี่ยคดีก็เท่ากับว่าชาวประมงยังออกไปหาปลาได้อยู่ในช่วงนั้นนะครับอันนี้คือประเภทแรกที่ท่านสามารถยื่นขอคุ้มครองชั่วคราวได
1: ้
0: ประเภทที่สองครับที่เป็นคดีปกครองก็คือเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ต้องทำและไม่ทำนะครับละเลยต่อหน้าที่หรือกระทำละเมิดนะครับต่อประชาชนนะครับเช่นก่อสร้างถนนแล้วมีหลุมมีบ่อทำให้ประชาชนขับรถแล้วไปตกหลุมบ่ออย่างเงี้ยนะครับเกิดความเสียหายหรือทำสัญญาต่อการเช่นผู้รับจ้างอย่างนี้นะครับทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้วไม่จ่ายเงินค่าจ้างนะครับเขาก็เดือดร้อนเสียเขาก็มีสิทธิ์มาฟ้องในคดีประเภทนี้ได
1: ้
0: ประเภทที่สองเนี่ยคือว่าถ้าระหว่างฟ้องคดีท่านได้รับความเสียหายนะครับท่านก็สามารถขอให้ศาลเนี่ยมีวิธีการคุ้มครองชั่วคราวให้เรียกในภาษาศาลปกครองเขาเรียกว่าเป็นคำสั่งบรรเทาทุกข์ชั่วคราวนะครับเช่นผู้รับเหมาเนี่ยนะครับไม่ได้รับการจ่ายค่าจ้างอย่างนี้นะครับแล้วก็ได้รับความเสียหายเนื่องจากถูกลิบหลักประกันซองด้วยนะครับมีค่าปรับอย่างเงี้ยเขาก็เดือดร้อนใช่ไหมครับเพราะหลักประกันซองเนี่ยเป็นประกันวงเงินของเขาต่อแบงค์นะครับต่อธนาคารอย่างนี้ก็อาจจะมาขอให้ศาลสั่งคุ้มครองชั่วคราวมิให้ทางหน่วยงานราชการลิบหลักประกันซองเขาเพื่อเขาจะได้นำไปทำประโยชน์อย่างอื่นในการประกอบกิจการได้ซึ่งอย่างนี้ถ้าศาลเห็นว่าสามารถมีคำสั่งทุเลาได้มีคำสั่งบรรเทาทุกข์ได้ก็จะสั่งนะครับไม่ให้หน่วยงานเนี่ยลิบหลักประกันซองของเขาในระหว่างพิจารณาคดีของศาลนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างง่ายๆครับคุณจริงๆก็ไม่ง่ายนะครับแต่เป็นตัวอย่างที่พอจะจำแนกให้เข้าใจว่าคุณฟ้องคดีประเภทไหนนะครับท่านผู้ฟ้องคดีเนี่ยผู้ฟ้องคดีประเภทไหนก็ขอคุ้มครองชั่วคราวตามประเภทคดีประเภทนั้น
1: ค่ะ
0: อันนี้ขอต่อเนื่องนิดนึงครับก็คือว่าเวลายื่นคำฟ้องมานะครับการขอวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาเนี่ยสามารถทำได้2ลักษณะครับก็คือ1ขอมาพร้อมกับคำฟ้องเลยก็ได้นะครับก็คือเขียนคำฟ้องเขียนอะไรมาเสร็จแล้วก็เขียนมาในคำฟ้องเลยครับว่าขอวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาอย่างไรก็บรรยายมานะครับให้สอดคล้องกับลักษณะคำฟ้องหรือไม่งั้นก็อีกวิธีครับเพื่อความสะดวกเขียนคำขอวิธีการคุ้มครองชั่วคราวแยกออกมาต่างหากจากคำฟ้องอีกใบนึงเลยครับ
1: อ
0: ันนี้เพื่อความสะดวกของทุกฝ่ายนะครับก็คือเจ้าหน้าที่ด้วยศาลท่านก็จะได้ตรวจสะดวกง่ายนะฮะก็คือง่ายๆก็สามารถทำได้2ลักษณะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำทางท่านผู้ฟังนะครับคุณพรณภาก็คือพยายามเขียนคำขอแยกออกมาเป็นกระดาษอีกฉบับนึงนะครับจะได้สะดวกแก่ทุกฝ่ายครับเป็นอย่างนี้ครับ
1: ค่ะท่านเทิดพงษ์คะระยะเวลาในการขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาของศาลปกครองค่ะใช้ระยะเวลานานไหมคะจากที่เรายื่นคำขอไปแล้วค่ะท่าน
0: ไม่นานครับเพราะว่าโดยรูปเรื่องนะครับเขาได้รับความเดือดร้อนเฉพาะหน้าเลยนะครับขณะที่ฟ้องเนี่ยเพราะนั้นในศาลก็ต้องเร่งพิจารณาและเร่งออกคำสั่งไม่ว่าจะเป็นประการใดก็ตามนะครับก็คือเช่นถ้ามองว่าเขาไม่ได้เดือดร้อนเสียหายเป็นการเร่งด่วนในระหว่างพิจารณาคดีศาลท่านก็จะสั่งยกคำขอดังกล่าวก็หมายถึงว่าไม่คุ้มครองให้ใช่ครับแต่ถ้าเห็นว่าเดือดร้อนเสียหาย
1: จริง
0: จริงจริงในระหว่างพิจารณาคดีศาลท่านก็สั่งให้นะครับโดยเร็วเลยล่ะครับครับเป็นอย่างนั้นครับ
1: ค่ะท่านเทิดพงษ์ขาการที่ศาลปกครองค่ะจะพิจารณากำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษานั้นนะคะมีหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนในการพิจารณาเรื่องใดบ้างคะท่าน
0: ครับก็อย่างที่ผมเรียนคุณพรณภาและก็ท่านผู้ฟังสักครู่นะครับว่าคำขอวิธีการคุ้มครองชั่วคราวเราจะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับเพราะนั้นหลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่ศาลจะพิจารณาในการจะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ได้หรือไม่ก็จะต้องเป็นหลักเกณฑ์ตามที่แบ่ง2ประเภทเช่นกันเป็นเช่นนี้นะครับ1ถ้าท่านได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎหรือคำสั่งทางปกครองท่านมายื่นคำขอวิธีการชั่วคราวให้ศาลคุ้มครองให้โดยไม่ให้กฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นเนี่ยใช้บังคับในระหว่างพิจารณาคดีอย่างนี้ศาลท่านจะพิจารณาตามเกณฑ์3ประการด้วยกันคร
1: ับ
0: ก็คือ1 ศาลท่านต้องเห็นว่ากฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นเนี่ยน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเช่นอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่คำสั่งลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการคนนั้นเนี่ยน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตามเช่นผู้ออกคำสั่งไม่มีอำนาจออกคำสั่งอย่างนี้น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายหลักเกณฑ์ที่สองครับก็คือว่าหากให้คำสั่งทางปกครองพิพาทนั้นเนี่ยใช้บังคับต่อไปในระหว่างพิจารณาคดีของศาลเนี่ยจะทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจนเยียวยาแก้ไขในภายหลังได้ยากผมยกตัวอย่างเดิมนะครับก
1: ็
0: คือข้าราชการที่ถูกคำสั่งลงโทษทางวินัยดังกล่าวนะครับสมมติไล่ออกแล้วกันน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายละศาลมองประการแรกละประการที่สองเนี่ยโอ้เขาใกล้เกษียณด้วยนะครับถ้าปล่อยเขาถูกไล่ออกตามคำสั่งนี้ไปก่อนเนี่ยนะครับเกษียณไปแล้วเนี่ยจะให้เขากลับมาเป็นปฏิบัติราชการอย่างเดิมก็ไม่ได้นะครับอันนี้เริ่มเข้าหลักเกณฑ์ที่2แล้วครับหลักเกณฑ์ที่3ก็คือว่าถ้าศาลสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งดังกล่าวไปเนี่ยนะครับไม่ให้มีผลใช้บังคับเนี่ยต้องไม่กระทบกับการบริหารงานของทางราชการ
1: อ
0: ันนี้ก็สำคัญนะครับเพราะถ้าสั่งไปแล้วเนี่ยทางราชการมีปัญหาเนี่ยในการทำงานเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้กลายเป็นศาลจะไปเป็นอุปสรรคแก่การปฏิบัติราชการของหน่วยงานนะครับอันองค์ประกอบที่3ก็ต้องคำนึงถึงด้วยซึ่งกรณีนี้ถ้าศาลสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งลงโทษทางวินัยไล่ออกเมื่อสักครู่นะครับในความเห็นผมนะครับมันก็ไม่ได้กระทบกับใครเพราะว่าข้าราชการเขาก็ยังปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมได้นะครับดีด้วยซ้ำนะครับมีคนทำงานเหมือนเดิมอย่างนี้นะครับที่สมมติอย่างเงี้ยถ้าเข้าองค์ประกอบทั้ง3อย่างคำสั่งน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายหากให้คำสั่งนั้นใช้บังคับต่อไปในระหว่างพิจารณาคดีจะทำให้ผู้รับคำสั่งเดือดร้อนไม่กระทบต่อการบริหารราชการของรัฐศาลท่านก็จะเข้าหลักเกณฑ์ที่สั่งทุเลาบังคับให้ได้ครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ในทางอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือคำขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราวที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ว่าอันนี้ใช้สำหรับกรณีคดีพิพาทที่เป็นเรื่องละเมิดเรื่องสัญญาตามปกครองเรื่องละเลยต่อหน้าที่อันนี้ก็มีเกณฑ์3อย่างประกอบกันเหมือนกันครับก
1: ็
0: คือหลักการแรกที่ศาลจะพิจารณาในการสั่งให้ก็คือคำฟ้องต้องมีมูลตรงนี้เป็นคำตามกฎหมายครับฟังแล้วก็อาจจะเข้าใจยากนิดนึงครับท่านผู้ฟังครับคุณพรณภาครับมีมูลนี้ก็หมายความว่าตอนคุณจะมาฟ้องเนี่ยคุณได้รับความเดือดร้อนยังไงพอฟ้องแล้วเนี่ยความเดือดร้อนนั้นก็จะยังคงอยู่นั่นแหละจนกว่าศาลจะตัดสินเนี่ยอย่างนี้ถือว่ามีมูลผมยกตัวอย่างเช่นนะครับทางราชการเนี่ยนะครับจะไปรื้อถอนบ้านของนายกนะครับโดยอ้างว่าสร้างในที่สาธารณ
1: ะ
0: เอารถแมคโครไปจอดหน้าบ้านแล้วนะครับจอดหน้าบ้านแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเขาก็มาฟ้องนะครับนายกมาฟ้องขอให้ศาลเนี่ยสั่งห้ามห้ามทางราชการเนี่ยรื้อถอนบ้านเขาครับแล้วก็ขอบรรเทาทุกข์มาด้วยบอกว่าเนี่ยขอให้ศาลสั่งเนี่ยสั่งห้ามหรือเด็ดขาดเลยในวันนี้นะครับอย่างเงี้ยครับก็เห็นได้ว่าถ้าศาลไม่ได้สั่งให้เนี่ยแล้วเขารื้อไปแล้วเนี่ยนะครับจบเลยน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันความเดือดร้อนมันไปแล้วนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเข้าในยะของคำฟ้องมีมูลที่ว่าจะทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนในระหว่างพิจารณานะครับประการที่2ที่เป็นองค์ประกอบของคำขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก็คือต้องมีเหตุเพียงพอที่จะศาลจะนำวิธีการคุ้มครองชั่วคราวกรณีนี้มาใช้เหตุเพียงพอก็หมายถึงว่าสาหัสสากรรจริงจริงนะครับใกล้จะถึงเวลาจริงๆแล้วไม่ทันแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นรถแมคโครนะครับมาจอดหน้าบ้านนายกพร้อมกับมีประกาศมาด้วยถือมาวันนี้วันที่20นะครับวันนี้วันที่20นะครับทางราชการว่าจะรื้อถอนนะครับหลังสงกรานต
1: ์
0: หรือถอนวันที่20เมษายนก็คืออีกเดือนหนึ่งนะครับอีกเดือนหนึ่งนะครับผู้ฟ้องก็มาฟ้องนะครับมาฟ้องแล้วก็ขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราวด้วยนะครับไอ้อย่างนี้นี่มันยังไม่ปัจจุบันทันด่วนนะครับเพราะว่าอีกเหลือตั้งเดือนนึงนะครับอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดว่าเนี้ยจะหรือณตอนนี้แล้วนะครับณตอนนี้แล้วเนี่ยอย่างนี้ถือว่าปัจจุบันทันด่วนนะครับก็ถือว่ามีเหตุเพียงพอที่ศาลจะพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าจะเอามาใช้สั่งคุ้มครองให้ได
1: ้
0: องค์ประกอบสุดท้ายนะครับก็คือองค์ประกอบเรื่องต้องไม่กระทบแก่การบริหารงานของรัฐเช่นเดียวกันครับก็คือทางราชศาลสั่งบรรเทาทุกข์ชั่วคราวไปให้แล้วเนี่ยต้องไม่กระทบแก่รัฐผมยกตัวอย่างเช่นถ้าที่ราชกะที่สาธารณะตรงนี้นะครับถ้าศาลสั่งบรรเทาทุกข์ชั่วคราวโดยห้ามรื้อบ้านผู้นายกไปแล้วเนี่ยนะครับจะใช้ประโยชน์แก่ส่วนรวมไม่ได้อย่างเงี้ยก็ถือว่าแหมหน่วยงานแห่งนั้นเขามีหน้าที่ต้องใช้ที่สาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมใช่ไหมครับเขาก็อาจจะเดือดร้อนอย่างนี้ก็ศาลก็จะมาพิจารณาประกอบแต่ถ้ามองไม่ณเวลานั้นนะครับไม่มีประโยชน์สาธารณะอะไรที่ใครจะเข้ามาใช้อย่างนี้ก็ถือว่าต่อให้ศาลสั่งไปนะครับก็ไม่เป็นการกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างใดทั้งสิ้นเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องดูลักษณะของการที่จะพิจารณามีคำสั่งให้ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนตามนี้ครับครับอย่างไรก็ตามครับคุณพรณภาครับผมเกรงว่าเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะ ังวลสำหรับเรื่องการยื่นคำขอวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังไม่ต้องกังวลครับท่านได้รับความเดือดร้อนเสียหายอย่างไรนะครับในข้อเท็จจริงของท่านเนี่ยท่านเขียนบรรยายคำฟ้องมาแล้วเนี่ยนะครับท่านก็เขียนขอมาเลยครับขอคุ้มครองชั่วคราวตามที่ท่านเข้าใจแหละครับว่าท่านอยากจะให้ศาลสั่งอย่างไรให้ท่านณเวลานั้นวันนั้นที่มีการฟ้องนะครับส่วนการที่ศาลจะไปพิจารณาว่าจะเป็นคำขอ

0: คุ้มครองชั่วคราวในประเภทไหนอย่างไรเนี่ยศาลท่านจะใช้ดุลพินิจในการไปจำแนกแยกแยะเองครับอ
1: ัน
0: นี้เพื่อจะได้ไม่กังวลครับ
1: ค่ะท่านธนพงศ์คะคดีที่ศาลปกครองค่ะได้มีวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษานะคะท่านวิธีการชั่วคราวดังกล่าวค่ะจะอยู่ไปเรื่อยๆในช่วงระยะเวลาที่เรายื่นฟ้องศาลปกครองกลางหรือว่าจนกว่าจะมีคำพิพากษาออกมาสิ้นสุด
0: ครับเป็นอย่างนี้ครับคุณพรณภาครับก็คือเมื่อศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้แล้วนะครับศาลท่านก็จะสั่งไว้ในคำสั่งนั้นเลยครับว่าให้คำสั่งนี้มีผลไปจนกว่าจะมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นก็แบ่งได้เป็น2 อย่างก็คือว่า1อาจจะอยู่ไปจนศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดก็ได
1: ้
0: หรือถ้าปรากฏว่ามีเหตุเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในระหว่างพิจารณาคดียังไม่มีคำพิพากษานะครับแต่ศาลสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้แล้วแต่มีเหตุอันใดเปลี่ยนแปลงขึ้นศาลท่านก็อาจจะสั่งใหม่ก็ได้สั่งยกเลิกก็ได
1: ้
0: คร
1: ับ
0: เช่นความเดือดร้อนมันไม่มีแล้วในระหว่างพิจารณาคดีที่ต้องคุ้มครองชั่วคราวให้ศาลก็อาจจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ครับอันนี้แล้วแต่ศาลท่านจะมีคำสั่งในแล้วแต่กรณีครับ
1: ท่านเทิดพงษ์คะเวลาของรายการเราใกล้จะหมดลงแล้วค่ะท่านท่านมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายในเรื่องของการดำเนินคดีในศาลปกครองอีกไหมคะท่าน
0: ครับคุณพรณภาท่านผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยเราคุยกันในเรื่องของขั้นตอนการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลปกครองนะครับซึ่งก็อย่างที่เรียนให้ทราบไปทั้งหมดแล้วว่าเรานะครับพยายามที่จะอำนวยความสะดวกในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองแก่ประชาชนน
1: ะครับ
0: แก่เจ้าที่ของรัฐนะครับซึ่งเป็นคู่ความทั้งสองฝ่ายให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยสะดวกที่สุดง
1: ่
0: ายที่สุดและก็ประหยัดที่สุดนะครับส่วนเรื่องระยะเวลาอย่างที่เรียนไปข้างต้นผมขอย้ำอีกครั้งนึงครับว่าเป็นความตระหนักของศาลปกครองอย่างยิ่งนะครับที่จะเร่งรัดการพิจารณาคดีให้เร็วขึ้นนะครับโดยคุณภาพเนี่ยก็ต้องเป็นที่ยอมรับของสังคมนะครับและก็ของคู่ความทั้งสองฝ่ายอ
1: ัน
0: นี้อยากให้ท่านผู้ฟังมั่นใจในการพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคุณภาพการทำงานของศาลปกครองให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในโอกาสนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับได้พยายามที่จะเข้าใจในกระบวนการดำเนินคดีปกครองในเบื้องต้นนะครับเพื่อที่ว่าจริงๆก็คือไม่อยากให้ใครต้องเข้าสู่กระบวนการนี้หรอกครับเพราะว่าการไม่มีคดีเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดมีข้อพิพาทคดีทำให้ท่านเดือดร้อนขึ้นมาจริงๆนะครับก็ศาลปกครองเราก็พร้อมที่จะอำนวยความยุติธรรมให้แก่คู่ความทุกฝ่ายนะครับเป็นที่ตั้งครับ
1: ค่ะวันนี้ค่ะรายการศาลปกครองพบประชาชนนะคะต้องขอขอบคุณท่านเทิดพงษ์คงจันทร์ค่ะท่านตุลาการศาลปกครองกลางนะคะและท่านยังดำรงตำแหน่งรองโฆษกศาลปกครองอีกด้วยค่ะที่ท่านได้สละเวลานะคะมานั่งพูดคุยกับเราในรายการขอบคุณค่ะท่าน
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: วันนี้ค่ะเราได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลปกครองกันไปแล้วนะคะท่านจึงสามารถมั่นใจได้ค่ะว่าศาลปกครองจะให้ความเป็นธรรมกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเท่าเทียมกันค่ะหากท่านผู้ฟังท่านใดนะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับศาลปกครองหรือคดีปกครองค่ะท่านสามารถฝากคำถามได้ที่เบอร์02-141-1167-8นะคะหรือสายด่วนศาลปกครอง1355ค่ะหรือท่านอาจจะเข้าไปดูใน www.admincourt.go.th ก็ได้นะคะแล้วดิฉันจะขอให้ท่านโฆษกศาลปกครองหรือรองโฆษกศาลปกครองค่ะช่วยตอบคำถามข้อสงสัยกับท่านในรายการศาลปกครองพบประชาชนนะคะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศในวันนี้ค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนได้ใหม่นะคะในวันจันทร์หน้าเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.สำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวพรณภาบุญฤทธิ์ลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะเวลา19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ส่งศาลฎีกาดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาจำนวน77คนในจำนวนนี้มีสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ระหว่างดำรงตำแหน่ง26คนประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานแก๊สเทค2026งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาคผู้นำสหรัฐระบุสงครามอิหร่านจะยุติลงภายในปีนี้และสหรัฐอาจเลือกที่จะคงบทบาทในอิหร่านต่อไปต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ส่งศาลฎีกาดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาจำนวน77คนจากพฤติการจัดตั้งเครือข่ายและแทรกแซงผลการเลือกสว.ในจำนวนนี้มีสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ระหว่างดำรงตำแหน่ง26คน
2: นายภาสกรสิริภัคคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยว่ากกต.มีมติชี้ขาดคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.โดยสั่งให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องรวม77รายหลังดำเนินการไต่สวนสำนวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.พ.ศ. 2567ซึ่งสืบเนื่องมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ส่งพยานหลักฐานและรายงานผลการสืบสวนเมื่อช่วงต้นปี2568เกี่ยวกับพฤติการจัดตั้งเครือข่ายบุคคลนัดหมายจัดทำโพยการเลือกจ่ายเงินมัดจำตลอดจนการจัดเตรียมการเดินทางเพื่อหัวผลการเลือกระดับประเทศโดยจำนวนการไต่สวนในคดีนี้มีความหนากว่า 75,722 หน้าผู้ถูกดำเนินคดีทั้ง77รายแบ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันจำนวน26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.จำนวน36คนและบุคคลอื่นอีก15คนโดยถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561เช่นการแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดการจัดทำให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดการเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงการเรียกรับทรัพย์สินเพื่อลงสมัครหรือไม่ลงสมัครและการรับเงินเพื่อเลือกหรือเว้นการเลือกผู้ใดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่5ถึง20ปีและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยด้านนายณรงค์กันวารินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันว่าการพิจารณาของกกต.มีความเป็นอิสระและอยู่ในกรอบของกฎหมายโดยพิจารณาจากคำร้องพยานบุคคลและพยานที่เกี่ยวข้องทุกด้านไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจและไม่มีแรงกดดันจากสังคมหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างแน่นอน
3: การพิจารณาของกกต.ทุกท่านมีความเป็นอิสระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นอิสระของกกต.ทุกท่านในการพิจารณาก็อยู่ในกรอบของกฎหมายพอมาถึงในชั้นของกกต.เองเนี่ยทุกท่านก็จะพิจารณาเหมือนกันจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องดูทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นเงินหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างกันพยานแวดล้อมต่างๆนี่คือเกณฑ์นะครับในการพิจารณาของกกต.เราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2: สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้กกต.จะต้องจัดทำคำวินิจฉัยและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันซึ่งหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาผู้ถูกร้องที่เป็นสว.จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าจะมีคำพิพากษาและหากศาลมีคำพิพากษาว่ามีความผิดสมาชิกภาพสว.จะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยตำแหน่งสว.ที่ว่างลงจะใช้การเลื่อนผู้สมัครในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นขึ้นมาแทนหรือหากไม่มีบัญชีสำรองเหลืออยู่จะใช้กระบวนการจับสลากเลื่อนบัญชีสำรองจากกลุ่มอื่นตามกฎหมายต่อไปเฉาพิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้จัดทำหนังสือประสานขอข้อมูลไปยังกกต.เพื่อนำมติคดีหัวสว.มาประกอบพิจารณาในสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ของ DSI ตามสำนวนของ DSI ซึ่งมีประเด็นของการสอบปากคำและพยานหลักฐานที่ได้รวบรวมไว้แล้วและจำเป็นต้องรอข้อเท็จจริงและรายงานข้อมูลความเห็นการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งมาประกอบการพิจารณาก่อนสรุปสำนวนและมีความเห็นสั่งฟ้องหรือไม่ต่อไป ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech 2026งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกพร้อมชูแนวทางขับเคลื่อนพลังงานเชื่อมโยงกับการลงทุนและตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาค

0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในงาน Gas Tech Exhibition and Conference 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจากกว่า15ประเทศเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงการสร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานกับความยั่งยืนในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ผ่าน3แนวทางสำคัญได้แก่แนวทางแรกการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติและ LNG รักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าควบคู่กับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบจากราคาในตลาดโลกแนวทางที่2การทำให้การเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นได้จริงการทำให้การเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นได้จริงเตรียมจัดงบประมาณ 50,000 ล้านบาทในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้เพื่อสนับสนุนครัวเรือนในการติดตั้งโซลาร์เซลล์และยกเว้นภาษีนำเข้าอุปกรณ์บางประเภทช่วยลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชนพร้อมต่อยอดพลังงานชีวภาพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรแนวทางที่3เชื่อมโยงพลังงานกับการลงทุนปรับปรุงกฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนในระยะยาวนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะใช้จุดแข็งทางยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนนวัตกรรมและความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพลังงานเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่26ครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพสูงกว่า 60,000 ตารางกิโลเมตรในทะเลอันดามันเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานในภูมิภาค
2: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงาน Gas Tech 2026เน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในการเป็นศูนย์กลางพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับความมั่นคงราคาที่เข้าถึงได้และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่รอบที่26ในเขตน้ำลึกทะเลอันดามันพื้นที่กว่า6,200 ตารางกิโลเมตรนอกจากนี้ไทยยังเตรียมขยายศักยภาพการรองรับก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG จากเดิม19ล้านตันเพิ่มเป็น27ล้านตันต่อปีเพื่อรองรับความต้องการพลังงานในภูมิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ตั้งเป้าหมาย Net Zero 2050โดยประเทศไทยเร่งผลักดันเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำทั้งไฮโดรเจนแอมโมเนียและเทคโนโลยีการดักจับและการกักเก็บคาร์บอนหรือ SSC โดยมีโครงการนำร่อง ArtisCCS Project ที่ผ่านการตัดสินใจลงทุนในขั้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้วซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของไทยในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานคาร์บอนต่ำเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: สอดคล้องกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เสนอนโยบาย3มิติมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยทิศทางการดำเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดว่ากฟผ.พร้อมปรับบทบาทจากการเป็นผู้ผลิตพลังงานเพียงอย่างเดียวไปสู่การเป็นผู้เชื่อมโยงระบบนิเวศพลังงานและผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศเพื่อรักษาความมั่นคงทางพลังงานควบคู่ไปกับความยั่งยืนโดยกฟผ.ได้วาง3ทิศทางหลักในการขับเคลื่อนมุ่งสู่พลังงานสะอาดได้แก่นวัตกรรมสีเขียวเพื่อความยั่งยืนมุ่งเน้นการผลิตพลังงานสะอาดเช่นโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดในเขื่อนต่างๆโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับซึ่งเปรียบเสมือนแบตเตอรี่พลังงานสะอาดขนาดใหญ่ตลอดจนการศึกษานวัตกรรมใหม่อย่างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก SMR การปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้ายกระดับระบบส่งไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่นและแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนป้องกันปัญหาไฟตกไฟดับโดยนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการพยากรณ์และควบคุมการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งมีระบบประเมินความเสี่ยงแบบเรียลไทม์และการเตรียมพร้อมรองรับโครงสร้างพลังงานอนาคต
3: เราจำเป็นต้องมีการปรับตัวรองรับการเข้ามาของฟิวเจอร์ที่โซลูชั่นใหม่ๆเรามีการเตรียมความพร้อมในส่วนของ PPA เป็น Party Access นะครับเรามีระบบซึ่งขายพลังงานสีเขียวชื่อว่า UGT 1 UGT 2นะครับอันนี้เตรียมความพร้อมอยู่แล้ว
1: ด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแสดงศักยภาพการท่องเที่ยวไทยในงาน GasTech 2026นำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ควบคู่กับการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ
4: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยว่าททได้เข้าร่วมจัดแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในเวทีการประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลก GasTech 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคทั้งนี้ททได้นำเสนอแนวคิด Power of Journeyต่อยอดจากยุทธศาสตร์ Healing is the New Luxury ภายใต้ทีม Feel All the Feelings สู่สายตาผู้นำและนักธุรกิจกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกภายในบูธของททมุ่งเน้นการมอบประสบการณ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์และวิถีชีวิตไทยอาทิการสาธิตชงชาไทยการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยกิจกรรมนวดแผนไทยและมวยไทยควบคู่กับการโปรโมทเส้นทางท่องเที่ยวแบบ20 Low Carbon Lifestyle พร้อมแจกยาดมสมุนไพรที่เป็นของที่ระลึกเพื่อเปิดมุมมองใหม่และตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่ช่วยเติมเต็มสมดุลชีวิตซึ่งจะช่วยกระตุ้นความต้องการเดินทางและดึงดูดนักเดินทางคุณภาพตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือไมซ์จากนานาประเทศได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสารพรหมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยไม่พบคราบน้ำมันในท่อระบายน้ำเพิ่มเติมและเร่งพิสูจน์หาแหล่งต้นทางยืนยันไม่พบความเชื่อมโยงกับศูนย์ Data Center
5: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบคราบน้ำมันรั่วไหลในท่อระบายน้ำบริเวณถนนพระราม3ว่าในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาได้พบน้ำมันในท่อระบายน้ำโดยได้ดูดน้ำและน้ำมันขึ้นมาแล้วประมาณ 20,000 ลิตรในจำนวนนี้เป็นน้ำมันประมาณ120หรือราว 4,000 ลิตรและล่าสุดได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดตรวจสอบท่อส่งน้ำมันแรงดันสูงที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุอย่างละเอียดเป็นท่อขนาด14นิ้วจำนวน2ท่อมีอัตราการไหลประมาณ 400,000 ลิตรต่อชั่วโมงโดยบริษัทยืนยันว่าไม่พบรอยรั่วบริเวณท่อส่งน้ำมันแต่ยังคงมีคราบน้ำมันซึมขึ้นมาบนผิวน้ำเพิ่มเติมเล็กน้อยซึ่งประเมินว่าอาจเป็นคราบน้ำมันเก่าที่เคยค้างอยู่ในโพรงใต้ดินแล้วถูกน้ำฝนดันออกมาสู่ท่อระบายน้ำจึงต้องตรวจสอบและพิสูจน์เพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงานต่อจากนี้พบว่าปริมาณน้ำมันไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยวันนี้ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมนำตัวอย่างคราบน้ำมันที่พบส่งตรวจพิสูจน์ว่าเป็นน้ำมันประเภทใดเพื่อวิเคราะห์แหล่งที่มาและหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปอย่างไรก็ตามเบื้องต้นเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับศูนย์ Data Center เนื่องจากอยู่คนละพื้นที่กันชนันชิดาสังทองรายงาน
1: คณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐเร่งแก้ปัญหาการทุจริตในภาครัฐลดขั้นตอนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการอนุญาตเพื่อปิดช่องทางเรียกรับสินบน
6: นายพลาดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐครั้งที่1ทับ2569ว่าที่ประชุมได้หารือกรณีตัวเลขดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของไทยที่ต่ำมากซึ่งค่า CPI ส่วนใหญ่อยู่ที่การเรียกรับของหน่วยงานภาครัฐจึงได้หารือคณะกรรมการโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือ CAC ร่วมกันกำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันรวมถึงการลดขั้นตอนในกระบวนการอนุญาตของภาครัฐสิ่งสำคัญคือการแก้ไขปัญหาที่ระบบและกระบวนงานควบคู่กับการใช้บังคับกฎหมายและเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมชี้จุดเสี่ยงและเสนอแนวทางแก้ไขพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ลดขั้นตอนลดการพบปะเจ้าหน้าที่และลดการใช้ดุลพินิจที่อาจเปิดช่องให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติและอนุญาตเป้าหมายของรัฐบาลคือต้องการให้ทุกหน่วยงานมีโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เท่าโดยกระบวนการทั้งหมดคณะกรรมการชุดนี้จะพยายามขับเคลื่อนการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปี
7: จะไม่มีการไปทำให้การขออนุญาตค้างอยู่ที่ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งซึ่งนำไปสู่การเรียกรับนะครับอันนี้ก็จะไปช่วยลดขั้นตอนแล้วก็ลดการเรียกรับไปโดยอัตโนมัติถ้าเกิดสามารถทำให้ระบบเกิดขึ้นซึ่งก็ได้มอบหมายให้ทาง DGA ไปร่วมมือกับหน่วยงานที่มีการอนุมัติอนุญาตต่างๆออกไปดำเนินการ
6: นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติให้เดินหน้า3เรื่องสำคัญคือปลดล็อกกระบวนการขอใบอนุญาตโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตเร่งพัฒนาระบบโกลบอลไอเซอร์วิสของกระทรวงมหาดไทยให้เป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการส ามารถยื่นคำขอติดตามและรับใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองลดการสอนและการใช้ดุลพินิจ

0: ความคืบหน้าคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เบียดบังเงินวัดอยู่ระหว่างรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสมีโชติหรือนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือสีกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งต้องรอข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบตามการฟอกเงินหรือปปง.โดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีและหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดหรือพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จะเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปสำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบที่วัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนั้นผู้บังคับการกองปราบปรามระบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งใดเนื่องจากในส่วนของกองบังคับการปราบปรามยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำระดับจังหวัดเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมส่วนวันพรุ่งนี้จะประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาการแพร่ระบาด ที่เขื่อนลำปาว
1: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำประจำจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงหน่วยงานส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและเอกชนในการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมเร็วที่สุดโดยมอบหมายให้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีแนวทางที่จะเสนอของงบกลางวงเงินราว70ล้านบาทโดยอยู่ระหว่างจัดทำแผนงานและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งในระยะเริ่มต้นระยะกลางและระยะยาวอย่างถาวรอีกด้วย
2: เรื่องปัญหาปลาหมอคางดำเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วแล้วในขณะนี้ก็ได้พยายามให้ท่านรัฐมนตรีวัชรพลไปดูในรายละเอียดซึ่งกำลังดูว่าอาจจะต้องขอสุดรายละเอียดมาเสร็จแล้วบางส่วนอาจจะจำเป็นต้องของกลางกับท่านนายกเพื่อไปแก้ปัญหาเรียบร้อย
1: ด้านนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรณีที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันพรุ่งนี้จะเรียกประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นพื้นที่ที่เพิ่งเริ่มพบการแพร่ระบาดจึงต้องรีบเข้าควบคุมและกำจัดวงให้เร็วที่สุดพร้อมสั่งการให้กรมประมงเร่งสืบหาข้อเท็จจริงของการแพร่ระบาดดังกล่าวชวนันท์มาลีรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: ข่าวดีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพหรือสตาร์ทอัพแอคเพื่อปรับกติกาให้ทันรูปแบบธุรกิจยุคใหม่ลดข้อจำกัดและช่วยให้สตาร์ทอัพไทยเริ่มต้นและเติบโตได้ง่ายขึ้นหัวใจสำคัญคือการเปิดทางให้สตาร์ทอัพระดมทุนได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้ที่เปลี่ยนเป็นหุ้นได้การเปลี่ยนหนี้เป็นทุนการจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนรายใหม่รวมถึงเปิดให้บริษัทซื้อหุ้นของตัวเองคืนเพื่อนำมาเป็นแรงจูงใจให้พนักงานหรือผู้บริหารซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมสร้างธุรกิจอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือลดความยุ่งยากในการติดต่อภาครัฐโดยกำหนดให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service คอยให้ข้อมูลรับรองและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ Startup ได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิและประโยชน์เป็นเวลา5ปีส่วนธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Tech สามารถขยายได้สูงสุดถึง10ปีเรียกได้ว่า Startup Act ฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญคือลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสและสร้างพื้นที่ให้ Startup ประเทศไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพจากร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐส

0: ตาต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการเยือนไอร์แลนด์อย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านคาดว่าจะยุติลงภายในปีนี้โดยอาจเกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนผู้นำสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าราคาน้ำมันเบนซินในสหรัฐจะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อสงครามอิหร่านสิ้นสุดลงอย่างไรก็ตามสหรัฐจะยอมรับเฉพาะข้อตกลงที่ถูกต้องและจะไม่ทำข้อตกลงที่ไม่เป็นผลดีนอกจากนี้สหรัฐอาจเลือกที่จะคงบทบาทในอิหร่านต่อไปและเก็บน้ำมันของอิหร่านไว้เหมือนกับกรณีของเวเนซุเอลาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นเกินกว่าระดับ$100ต่อบาร์เรลซึ่งเป็นผลจากการที่อิหร่านปิดกั้นช่องแคบฮอร์โมสและซาอุดีอาระเบียสั่งปิดท่อส่งน้ำมันอีสเวสเป็นการชั่วคราวหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งโดรนโจมตีเป้าหมายหลายจุดในดินแดนของซาอุดีอาระเบียสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสิงคโปร์เปิดเผยในวันนี้ว่าคุณภาพอากาศในพื้นที่ตอนกลางของสิงคโปร์กลับมาอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอีกครั้งหลังค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศในรอบ24ชั่วโมงหรือ PSI เพิ่มขึ้นแต่ระดับ102เมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นและเพิ่มขึ้นเป็น112เมื่อเวลา15:00 น.จากที่ก่อนหน้านี้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางติดต่อกันเป็นเวลา4วันทั้งนี้คุณภาพอากาศที่ย่ำแย่ลงในสิงคโปร์มีสาเหตุจากสภาพอากาศแห้งแล้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้จุดความร้อนและหมอกควันไฟป่าเกิดขึ้นหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางตอนใต้ของเกาะสุมาตราและหลายพื้นที่ของเกาะกาลิมันตันของอินโดนีเซียขณะเดียวกันปัญหาหมอกควันข้ามแดนเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในบางพื้นที่ของมาเลเซียและเวียดนามตอนใต้แล้วต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคใต้ตอนบนและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธร อำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.14 เมตรและเวลา 20:24 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.32 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:06 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 24 เซนติเมตรและเวลา 15:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 25 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2005เพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน
7: ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในก่อติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครอง
8: สวัสดีค่ะ
9: ก
8: ลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR ศาลปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับศาลปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยสัปดาห์นี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้ค่ะเริ่มกันที่ข่าวศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องในคดีที่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติผู้ถูกฟ้องคดีลงวันที่21กรกฎาคม2569ซึ่งวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีมีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.เนื่องจากยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์ค่าตอบแทนรายชั่วโมงณคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอันมีลักษณะเป็นลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐค่ะโดยศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีนี้เป็นการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา9วรรค1อนุ1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.2542และโดยคำวินิจฉัยดังกล่าวเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าใช้อำนาจตามมาตรา 15/1 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. 2553และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4พ.ศ. 2564วินิจฉัยเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของผู้ฟ้องคดีว่าการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ลาออกหรือเลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามมาตรา8วงเล็บ1วงเล็บ2หรือวงเล็บ3ถือเป็นการสละสิทธิ์โดยผลของกฎหมายตามมาตรา18ซึ่งความตอนท้ายของมาตรา18นั้นกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการสรรหาใหม่โดยผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาในครั้งนี้จะเข้ารับการสรรหาในครั้งใหม่ไม่ได้ค่ะ
9: เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำวินิจฉัยดังกล่าวย่อมถือเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา20วรรค1อนุ5คือกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา8ผู้ฟ้องคดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการกสทช.ต่อไปได้ตามในมาตรา20วรรค3แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ.2553และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ.2560ซึ่งบัญญัติว่าเมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้และให้ถือว่ากสทช.ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่แต่ทั้งนี้ต้องมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า4คนโดยบทบัญญัติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะด้านการประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงักดังนั้นคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ์หรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา42วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542 ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาค่ะ
10: และปิดท้ายสัปดาห์นี้สำนักงานศาลปกครองขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2569ในนามศาลปกครองณวัดชัยพฤกษ์มาลาแขวงตลิ่งชันเขตตลิ่งชันกรุงเทพในวันพุธที่18พฤศจิกายน2569เวลา 14:00 น.ค่ะ

การศาลปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยฤทธิ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองศาลปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนค่ะทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นกับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองค่ะคุณผู้ฟังคะทนายความนะคะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการรับปรึกษากฎหมายให้บริการด้านกฎหมายแล้วก็เป็นตัวแทนว่าความแก้ต่างให้กับผู้ที่มีคดีหรือว่าลูกความแล้วก็เป็นคนกลางค่ะในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆหรือว่าข้อขัดแย้งต่างๆด้วยนะคะซึ่งย่อมส่งผลโดยตรงต่อลูกความและคดีความที่ตนดูแลนั่นเองค่ะรวมไปถึงอาจจะส่งผลกระทบต่อสังคมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะการทำหน้าที่ดังกล่าวนั้นจึงต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสภาทนายความเพื่อให้อยู่ในกรอบวิชาชีพศีลธรรมและก็จรรยาบรรณของการเป็นทนายความที่ดีค่ะและสำหรับอุทาหรณ์ตัวอย่างคดีปกครองในวันนี้นะคะที่เราจะนำมาพูดคุยกันค่ะก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของทนายความและก็ผู้ที่มีอำนาจพิจารณาเรื่องร้องเรียนนะคะนั่นก็คือสภาทนายความนั่นเองค่ะโดยมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ว่าคำสั่งของสภาทนายความที่ไม่รับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือทางกฎหมายของประชาชนนะคะทำให้สงสัยว่าเป็นการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เรื่องราวข้อพิพาทนี้ค่ะก็กลายมาเป็นคดีความขึ้นสู่ศาลปกครองได้อย่างไรและบทสรุปของคดีนี้นะคะจะลงเอยอย่างไรค่ะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณธันรดีฟูกลิ่นวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองนะคะที่จะมาเล่าเรื่องราวที่เป็นอุทาหรณ์คดีปกครองแล้วก็มาให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะคุณธันรดี
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเบิร์ดแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณธารดีคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาคดีในวันนี้นะคะอยากจะขอสอบถามเป็นความรู้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องคดีปกครองว่าจำเป็นไหมต้องมีทนายความแล้วอย่างนึงค่ะทนายความเนี่ยมีบทบาทและก็มีความสำคัญอย่างไรในการดำเนินคดีบ้างค่ะ
1: ค่ะขอบอกคุณเบิร์ดแล้วก็คุณผู้ฟังอย่างนี้นะคะว่าโดยปกติแล้วนะคะการยื่นฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมเนี่ยมีกฎหมายกำหนดไว้นะคะว่าจะต้องมีทนายความนะคะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการต่อสู้คดีค่ะแต่ในสำหรับคดีปกครองของประเทศไทยเราเนี่ยนะคะกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องมีทนายความดำเนินคดีแทนค่ะโดยที่ผู้ฟ้องคดีหรือว่าผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการฟ้องคดีได้ด้วยตนเองค่
0: ะ
1: ซึ่งกรณีแบบนี้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะกลุ่มให้คำปรึกษาแนะนำของศาลปกครองเนี่ยคอยให้ความช่วยเหลืออยู่นะคะหรือว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยจะมอบหมายให้ทนายความดำเนินคดีแทนก็ได้
0: ค
1: ่ะและสำหรับคดีที่มีทนายความต่อสู้คดีให้นะคะทนายความเนี่ยจะมีความสำคัญมากๆเลยนะคะในการต่อสู้คดีแล้วก็ยังต้องทำงานร่วมกับผู้ทำหน้าที่ต่างๆในกระบวนการยุติธรรมด้วยค่ะคุณเบิร์ต
0: ค
1: ่ะดังนั้นนะคะในการทำหน้าที่ของทนายความเนี่ยจึงต้องมีองค์กรวิชาชีพก็คือสภาทนายความค่ะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลนะคะเพื่อให้การทำหน้าที่ของทนายความเนี่ยอยู่ในกรอบของจริยธรรมค่
0: ะ
1: ซึ่งก็จะมีกฎหมายนะคะที่ควบคุมความประพฤติของทนายความค่ะก็คือพระราชบัญญัติทนายความพ.ศ. 2523